ทุกๆปีจะมีกฎหมายอภัยโทษออกบังคับใช้เป็นการทั่วไปบุคคลผู้กระทำผิดซึ่งได้รับโทษประหารชีวิตซึ่งระหว่างขั้นตอนการขออภัยโทษโทษประหารชีวิตจะถูกระงับไว้และภายหลังหากได้มีการรับพระราชทานอภัยโทษบุคคลนั้นก็จะไม่ต้องโทษเปลี่ยนโทษจากประหารเป็นเพียงโทษจำคุกด้วยเหตุผลที่กล่าวมาโทษประหารชีวิตจึงถูกใช้อย่างจำกัดและเป็นเพียงเฉพาะกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเจาะเลือดนะครับกำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะครับเวลาคุณหมอสั่งให้เราเจาะเลือดเนี่ยหลายคนนะครับก็จะสงสัยที่คุณหมอบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารก่อนเจาะไอ้งดอาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้งดน้ำนี่สิเครียดเลยแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับจับมาคุยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันกับคนที่จะมาจัดการกับผลเลือดของเราได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับพบกับคุณชำนาญมงคลแสนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับอาจารย์ครับการตรวจเลือดทั่วไปนะครับอย่างเช่นการตรวจไขมันตรวจน้ำตาลเนี่ยครับเราจะต้องงดน้ำงดอาหารนานแค่ไหนหรือตรวจอะไรที่ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารเลยครับอาจารย์
2: หลักๆเลยต้องทำความเข้าใจเรื่องการตรวจเลือดก่อนนะครับประเด็นที่เราจะต้องงดน้ำงดอาหารผลแลบที่จะมีการส่งผลกระทบผลแลบเนี่ยมีอยู่2รายการหลักๆก็คือตรวจน้ำตาลนะครับน้ำตาลถ้าท่านต้องตรวจน้ำตาลท่านควรจะงดอาหารนะครับประมาณ8ชั่วโมงส่วนถ้าท่านต้องตรวจไขมันเนี่ยต้องงดอาหารอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแต่น้ำสามารถดื่มได้ปกตินะครับน้ำปกติท่านสามารถดื่มได้เป็นปกติยกเว้นกรณีน้ำด่างอันนี้ก็ขอให้เว้นไปก่อนนะครับไม่ควรดื่มน้ำด่างกรณีน้ำแร่เนี่ยดื่มได้บ้างไม่ควรจะเกิน2แก้วก่อนมาตรวจนะครับถ้าดื่มไปมากกว่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเลือดผลของการตรวจเลือดได้อันนี้เป็นการตรวจเลือดทั่วไปนะครับก็คือตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจติดตามโรคที่ท่านเป็นอยู่ขอยกเว้นในกรณีที่คุณหมอนัดทำหัตถการเช่นท่านจะต้องส่องกล้องหรือทำ MRI หรือเป็นหัตถการอื่นซึ่งคุณหมอมีคำแนะนำอยู่แล้วอันนี้ขอให้ท่านยึดตามคำแนะนำของแพทย์รักษาที่รักษาท่านนะครับว่าควรจะงดด้วยเวลาแบบไหนยังไงอันนั้นต้องใช้คำแนะนำแพทย์เป็นหลัก
0: ครับแล้วระหว่างงดอาหารนะครับสามารถอมลูกอมหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งได้ไหมครับ
2: แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยท่านดื่มได้เพียงน้ำเปล่านะครับของอย่างอื่นที่มีสารรบกวนที่มีน้ำตาลนะอย่าลืมว่าลูกอมหรือหมากฝรั่งใดๆเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยขอให้งดนะครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ได้งดอาหารแบบปุ้ยเผื่อกินไปแล้วหิวมากเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อเลือดยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์เนื่องจากว่าที่เราให้งดก็กลัวว่าค่าน้ำตาลหรือค่าไขมันจะสูงจากอาหารที่ท่านกินนะครับจึงจะต้องงดก่อนตามเวลาที่กำหนดแต่คราวนี้ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเจาะเลือดไปแล้วท่านมานึกได้ทีหลังว่าท่านมีการกินอาหารหรือของที่คิดว่าน่าจะรบกวนการตรวจซึ่งเป็นข้อห้ามเนี่ยขอให้แจ้งคุณหมอด้วยนะครับว่าก่อนเจาะเลือดไปเมื่อครู่เนี่ยท่านกินอะไรเข้าไปปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าคุณหมอก็จะใช้อาการที่ท่านได้เล่าเนี่ยนะครับประกอบการตัดสินใจรักษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้ำตาลที่ผลออกมาเท่านี้เนี่ยมันจริงไหมหรือมันเกิดจากการรบกวนจากการทานอาหารปริมาณเท่านั้นของท่านก่อนที่จะมีการเจาะเลือดสำคัญก็คือแจ้งให้คุณหมอทราบนะครับเพราะคุณหมอจะเป็นคนที่นำผลการตรวจนั้นน่ะไปใช้วางแผนการรักษาท่านเอง
0: ครับอาจารย์แล้วมีการตรวจประเภทไหนบ้างที่เราไม่ต้องงดอาหารก่อนไปเจาะเลือดครับ
2: ตัวเด่นๆที่เราขอความร่วมมือกับผู้ป่วยก็จะเป็นน้ำตาลกับไขมันนะครับส่วนการตรวจนอกเหนือจากนั้นที่ไม่เกี่ยวกับการตรวจชุดของน้ำตาลกับไขมันเนี่ยท่านสามารถที่จะทานอาหารมาก่อนได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่

0: ไม่ต้องกังวลใจในประเด็นอื่นจำไว้หลักๆก็จะมี2ตัวก็คือน้ำตาลกับไขมันที่เราจะต้องงดอาหารก่อนตามเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับหลายๆคนเนี่ยครับก็เลือกที่จะรับประทานอาหารเลี่ยงของหวานของมันนะครับก่อนที่จะตรวจเลือดอันเนี้ยมีผลไหมครับว่าจะตรวจเลือดออกมาแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยกินคลีนเลย3วันก่อนตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยครับ
0: การที่จะมางดของหวานแค่เพียงวันหนึ่งแล้วหวังว่าค่ามันจะทำให้มันดีขึ้นแล้วคุณหมอจะไม่เห็นเนี่ยคุณหมอเขามีวิธีการดูเช่นน้ำตาลสะสมนะครับซึ่งเขาจะดูเนี่ยมันก็จะดูจากพฤติกรรมการรับประทานน้ำตาลมาเป็นระยะเวลานานสุดท้ายก็จะแจ้งว่าจริงๆหลอกหมอไม่ได้แล้วก็แนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าวันหนึ่งเราตรวจรู้ว่าผลเลือดของเรามันผิดปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันที่สูงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือมีวินัยสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองในการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มาตามนัดที่คุณหมอนัดมาให้ตรงนัดแล้วจนท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงๆจากการมีวินัยแล้วก็มาพบแพทย์เจาะเลือดผลมันดีขึ้นแล้วก็ยังรักษาวินัยนั้นอยู่ก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพท่านแล้วก็ชีวิตก็จะยั่งยืนด้วยความปลอดภัยแข็งแรงครับ
1: แล้วสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับต้องทานยาเป็นประจำอย่างเช่นเช้าตอนที่จะเจาะเลือดเนี่ยก็ต้องกินยาตอนเช้าอันนี้สามารถรับประทานยาปกติได้เลยไหมครับ
0: ในกลุ่มที่เป็นยาประจำตัวที่ผู้ป่วยต้องทานเนี่ยท่านทานได้เป็นปกติเลยนะครับแต่ว่ากรณีที่ไปหาหมอข้างคลินิกคือโดยระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนไข้ทานยาอะไรอยู่นะครับแล้วส่งผลกับการตรวจทางห้องแลบตัวไหนได้บ้างแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มั่นใจหรือคุณหมอสอบถามเนี่ยก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทานยาตัวนี้อยู่ทานยาตัวนั้นอยู่เพราะว่าผลแลบบางอย่างที่มันแสดงให้คุณหมอเห็นว่ามันผิดปกติเนี่ยคุณหมออาจจะอยากทราบว่ายาที่มันรบกวนการตรวจแบบนี้เนี่ยคนไข้ได้ทานอยู่หรือเปล่าก็แจ้งคุณหมอนะครับ
1: ครับอาจารย์แล้วหลังจากเจาะเลือดไปแล้วครับเห็นบางคนเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำนานเลยอันนี้เกิดจากอะไรแล้วมันต้องระมัดระวังยังไงได้บ้างครับเพื่อไม่ให้แบบมีรอยเขียวช้ำนาน
0: ๆเทคนิคที่เราทำก็เป็นการเจาะเลือดนะครับเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็เข้าเส้นเลือดไปคราวนี้ปัญหามันจะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือคนไข้บางท่านนะครับมีความสามารถของการหยุดเลือดแล้วก็เกิดรอยจ้ำได้ค่อนข้างง่ายสังเกตว่าคนไข้บางคนก็จะให้ประวัติกับเราเลยนะครับว่าเจาะเลือดทุกครั้งเขาจะมีรอยจ้ำหลังจากที่ท่านมีรอยจ้ำแล้วเนี่ยคำแนะนำของห้องแลบเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยประคบของอุ่นๆอย่างเช่นน้ำอุ่นหรือผ้าอุ่นก็ได้นะครับที่บริเวณนั้นเพื่อให้เลือดที่ค้างๆอยู่บริเวณนั้นที่ออกมาจากหลอดเลือดนะครับได้กระจายตัวแล้วมีการดูดซึมให้ไวที่สุดรอยจ้ำนั้นก็จะหายจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยเกิดความตกใจว่ามันเป็นรอยสีม่วงแล้วเป็นปื้นขนาดใหญ่นะครับ
1: ครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ข้อมูลทางห้องแลบต้องเรียนอีกครั้งนึงว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวที่เราได้จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่คุณหมอไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงส่วนนี้ส่วนเดียวในการวินิจฉัยรักษาและติดตามการรักษาของผู้ป่วยมีข้อมูลอีกมากมายที่คุณหมอใช้ในการรักษาหากท่านมีข้อสงสัยคำแนะนำของผมก็คือให้พบคุณหมอตามสถานบริการที่ท่านสะดวกในการติดต่อนะครับ
1: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชำนาญมากๆนะครับมาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญของผลตรวจที่แม่นยำเพียงงดอาหารตามกำหนดและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้การตรวจสุขภาพของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดส่วนน้ำเปล่าดื่มได้นะครับสำหรับจับมาคุยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

กลับมาติดตามสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับมาติดตามประเด็นที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้มีการประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะนะครับก็ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ครั้งที่2ปี2569และ2คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครั้งที่2ทับ2569 3คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีครั้งที่1ปี2569โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานรัฐสภาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการประชุมกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ3คณะนะครับเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคล1คือการขอประธานอนุญาตดำเนินการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569โดยโปรดประธานพระอนุญาตตามที่เสนอดังนี้การกำหนดชื่อและขอบเขตการจัดงานดังนี้ชื่อการจัดงานภาษาไทยกำหนดว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569และภาษาอังกฤษกำหนดคำว่า The celebrations on the occasion of His Holiness สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ The Supreme Patriarch of Thailand 99 BirthdayAnniversary 26 June 2026ขอบเขตการจัดงานนะครับก็คือตั้งแต่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569นั่นก็หมายความว่าก็ได้ดำเนินการมาแล้วและก็จะดำเนินการต่อเนื่องจนสิ้นปีนี้นะครับโดยมีกิจกรรมสำคัญก็คือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลซึ่งกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม3การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการกำหนดจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569อีกด้วย2คือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
ด้วยสำนักพระราชวังได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมหากรุณาดังนี้ชื่อพระราชพิธีภาษาไทยพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และภาษาอังกฤษ The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen Full Cycle Birthday Anniversary 3rd June 2026พร้อมรับทราบคำสั่งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการนะครับรองเสนาธิการทหารเรือเป็นกรรมการและเลขานุการและการเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เวลา 15:00 นรวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลโดยมีการจัดขอบเขตของการกำหนดจัดงานนะครับระหว่าง1มีนาคมจนถึง31ธันวาคม2569มีกิจกรรมสำคัญวันพุธที่3มิถุนายนพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนะครับซึ่งในระดับพื้นที่เองเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรมการจังหวัดนะครับก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ให้มีการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์นะครับแล้วก็การประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับร่วมกับธงชาติไทยกันด้วยคุณผู้ฟังครับและเรื่องของการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณวัดราชาธิวาสวิหารระหว่าง 1-3 มิถุนายน 2569 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่3มิถุนายน2569การเชิญหน่วยงานภาครัฐและการจัดพิธีการกิจกรรมต่างๆในเดือนมิถุนายน2569การจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกำหนดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นต้นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยฝ่ายเลขานุการเห็นสมควรกำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีและกำหนดขอบเขตในการจัดงานคือชื่อการจัดงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีขอบเขตการจัดงานระหว่าง22พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570โดยมีกิจกรรมสำคัญอาทิการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดทำ
การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสำหรับการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเป็นต้นนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นบูรณาการความร่วมมือกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องประกาศเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการนะครับนี่คืองานสำคัญที่รัฐบาลได้จัดขึ้นแล้วก็มีการเตรียมการจัดขึ้นนะครับทั้งการฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่7นั่นเองนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในสารพันจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วงนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันอีกสักครู่ครับ

กลับมาสู่ช่วงนึงนะครับกับสารพันจันทร์ถึงสุขนะครับไปดูข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะครับเขาก็บอกว่ามีการระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เร่งอพยพดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ปลอดภัยนะครับซึ่งกรณีฝนตกหนักส่งผลให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท้ายเหมืองนะครับและอำเภอเมืองพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่ง10นาฬิกาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงารายงานสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองรวม130หลังคาเรือนกระจายอยู่ในหมู่1หมู่3หมู่5และหมู่ที่7นะครับซึ่งมีประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้รับผลกระทบขณะที่ตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาได้รับผลกระทบ4หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุนะครับทีมเผชิญเหตุของสำนักงานปภ.จังหวัดพังงาก็ร่วมกับกู้ภัยบางทองเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและก็ได้อพยพ2ครัวเรือนออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างปลอดภัยพร้อมกับนำเรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปยังรพสต.ของบางทองเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่และญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันสำนักงานปภ.จังหวัดร่วมกับอบต.บางทองกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลาตีสี่ของวันนี้นะครับรวมถึงอำเภอท้ายเหมืองและอบต.บางทองได้จัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายฝนหยุดตกและระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งอุบัติภัยหรือขอรับความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นอำเภอหรือว่าสายด่วนปภ.นะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังครับแล้วก็น้ำเข้าท่วมพื้นที่ในหลายๆจุดนะครับแล้วยังมีคงมีการแจ้งเตือนไปในอำเภอต่างๆครอบคลุมแทบจะครบทุกอำเภอของจังหวัดพังงาเลยคุณผู้ฟังครับซึ่งมีการเตือนภัยระดับสีแดงในหลายอำเภอฝนตกหนักเสี่ยงน้ำหลากดินโคลนถล่มนะครับซึ่งห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงา26พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาตี 2:50 นาทีพบหลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเสี่ยงเกิดน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มนะครับโดยพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่สีเหลืองก็คือเตือนภัยเตรียมความพร้อมได้แก่ตำบลคึกคักและตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่านะครับรวมถึงตำบลหลอยยูงตำบลกะไหลและตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งส่วนสีแดงเตือนภัยวิกฤตนะครับได้แก่บ้านสวนพริกบ้านตากแดดอำเภอเมืองบ้านหาดทรายขาวตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองและบ้านแหลมหินตำบลหลอยยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านที่น้ำหลากในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดหรือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท้องที่ท้องถิ่นอำเภอหรือสายด่วนปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นการออกแจ้งเตือนนะครับในหลายๆจุดของจังหวัดพังงาก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคุณผู้ฟังครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็
เรียกว่าได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับวันนี้เวลามาสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ก็จะมีดีเจสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่นะครับวันนี้ผมดีเจฉัตรพร้อมด้วยดีเจส้มนะครับทำหน้าที่ในการดำเนินรายการและควบคุมรายการวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณในการติดตามครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watchองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
13: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
14: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
13: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
17: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
18: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
19: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
17: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู โรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคขี้หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
21: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
20: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
21: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
20: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
22: สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ค่ะเรากลับมาเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารประมาณบ่าย 2 นิดๆจนถึงบ่าย 3โดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราเนี่ยคุยกันอยู่ทุกวันเลยนะคะว่าการสูบบุหรี่เป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นมันไม่ดียังไงนะคะแม้ที่ว่าเราอะว่าเรารู้แล้วค่ะว่าการสูบบุหรี่นะคะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะแต่ก็ยังมีผู้คนมากมายนะคะที่ไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้นะคะเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะ31พฤษภาคมนี้ค่ะน้องจุ๋มจึงอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะย้ำเตือนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านค่ะที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะคะก็พยายามที่ลดละเลิกเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักหรือคนในครอบครัวของเรากันนะคะโดยองค์การอนามัยโลกค่ะคุณผู้ฟังระบุชัดเจนเลยค่ะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยแล้วก็การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะแต่เราสามารถป้องกันได้นะคะโดยมีอนุสัญญานะคะควบคุมยาสูบและการแสดงโทษของยาสูบค่ะเพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศนะคะใช้ซองบุหรี่เป็นแบบเรียบเพื่อแสดงภาพจำนะคะหรือคำเตือนบนซองบุหรี่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านใดมีอยู่นะคะก็เปิดมาดูเนาะมันก็จะเขียนอยู่ว่าสูบบุหรี่แล้วจะเป็นมะเร็งกล่องเสียงบ้างนะคะให้โทษต่อสุขภาพของเรายังไงนะคะก็ภาพก็ยังน่ากลัวอยู่เนาะแต่ไม่รู้ทำไมค่ะคุณผู้ฟังมันก็จะมีสาเหตุแหละว่าทำไมถึงเลิกสูบไม่ได้และทำไมถึงมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะโดยคำขวัญ นะคะวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะในปีนี้ก็คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายนะคะอันนี้คือเป็นคำขวัญของวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้นะคะเพราะว่าบุหรี่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ นะคะของโรคเลยค่ะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งผู้สูบนะคะแล้วก็ผู้ได้รับควันบุหรี่หรือ second hand smoke นะคะก็คือบุหรี่มือ2หรือเป็นบุหรี่มือ3นะคะก็จะมีอยู่ส่งผลกระทบต่อทุกคนนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะประมาณการว่าการเสียชีวิตของจากการสูบบุหรี่ทั่วโลกเนี่ยค่ะเป็นจำนวนมากนะคะและการเลิกสูบบุหรี่ก็

ก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องมาดูกันนะคะว่าในควันบุหรี่นะคะจะเกิดจากการเผาไหม้นะคะจะประกอบด้วยสารเคมีหลายพันชนิดอย่างที่น้องจุ๋มบอกเลยว่า 7,000 กว่าชนิดนะคะและเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า70ชนิดค่ะซึ่งมีผลร้ายแรงต่อตัวผู้สูบเองนะคะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่จะดมควันอะไรต่างๆหรือควันนะคะอาจจะไปติดอยู่ที่เก้าอี้นะคะภาชนะหรือว่าโต๊ะต่างๆเนี่ยเมื่อเรานำมือไปสัมผัสนะคะเราก็จะได้รับสารพิษนี้เข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะสารนิโคตินนะคะคุณผู้ฟังจะเป็นสารก่อมะเร็งและนอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆอย่างเช่นทานะคะทาก็คือน้ำมันดินนะคะตัวน้ำมันดินตัวนี้นะคะเมื่อเราสูบบุหรี่เข้าไปแล้วนะคะที่เขาเรียกว่าน้ำมันดินเนี่ยมันจะไปอยู่ในปอดนะคะร่างกายไม่สามารถที่จะขับออกมาได้มันก็จะไปค้างๆอยู่แล้วมันก็จะเหนียวๆนะคะคุณผู้ฟังก็จะทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกแบบไอเนาะรู้สึกเหมือนมีเสมหะติดอยู่ในลำคออะไรแบบเนี้ยค่ะนะแล้วก็จะมีสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะฟีนอลอัลดีไฮด์แล้วก็ก๊าซต่างๆค่ะที่เป็นสารก่อมะเร็งโดยผู้ที่สูบบุหรี่หรือว่าสูดควันบุหรี่เข้าไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อปัญหาสุขภาพต่างๆได้นะคะอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะก็จะเป็นถุงลมโป่งพองปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่า COPD แล้วก็โรคหอบหืดนะคะผู้ป่วยที่เป็น COPD หรือว่าเป็นหอบหืดเนี่ยค่ะก็จะต้องได้รับการเลิกบุหรี่ 100% เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เลิกนะคะคุณผู้ฟังก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมอาการได้ก็ยังป่วยอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่างๆนะคะอย่างเช่นมะเร็งปอดอย่างที่น้องจุ๋มบอกว่าทาเนาะมันก็อยู่ในปอดของเรานะคะก็ทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมะเร็งกรงเสียงแล้วก็มะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้นะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะคะก็จะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาหรือผิวหนังเราจะคล้ำเหี่ยวย่นหยาบกระด้างนะคะกระดูกเปราะบางแล้วก็ปัญหาทางช่องปากเช่นฟันเหลืองมีกลิ่นปากเหงือกอักเสบนะคะและการไหลเวียนเลือดนะคะของหลอดเลือดแดงส่วนปลายเนี่ยลดลงจะทำให้เป็นแผลเรื้อรังที่นิ้วมือนิ้วเท้าได้ค่ะแล้วก็มีบุตรยากนะคะแท้งง่ายแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะของผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทำไมนะคะคุณถึงสูบบุหรี่แล้วมันเลิกยากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เลิกนะคะ5โรคร้ายที่มากับบุหรี่นะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังก็มาต่อกันช่วงที่2นะคะของรายการรู้เท่าทันสุขภาพนะคะโดยที่วันนี้เราคุยในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะคนที่สูบบุหรี่แล้วนะคะแล้วก็แบบเลิกยากเนาะหรือใช้ยาติดเนี่ยเลิกยากเนี่ยค่ะกลไกของสมองของเรานะคะเขาจะเรียกว่าสมองติดยานะคะเมื่อสูบบุหรี่หรือว่าใช้ยาเสพติดเข้าไปแล้วค่ะสมองนะคะก็จะหลั่งสารตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าสารแห่งความสุขชื่อว่าโดปามีนนะคะเมื่อมีสารตัวเนี้ยหลั่งออกมานะคะก็จะทำให้คนที่ผู้ที่เสพหรือว่าสูบเนี่ยค่ะทำให้รู้สึกดีนะคะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขแค่เพียงชั่วคราวนะคะแต่เมื่อใช้บ่อยๆนะคะสมองก็จะจำความรู้สึกนั้นนะคะแล้วก็สั่งให้อยากที่จะสูบอยากที่จะใช้ยาเสพติดอีกนะคะจนเกิดอาการติดง่ายๆก็คือเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะหาทางที่แบบเฮ้ยมันหาทางออกไม่ได้แล้วบางทีมันอาจจะต้องใช้ยาเสพติดนะคะหรือการสูบบุหรี่อันนี้คือเป็นความคิดที่ผิดเนาะโดยหลักการง่ายๆค่ะก็คือเมื่อเราเสพเข้าไปแล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีสารโดปามีนหลั่งก็จะทำให้เกิดความสุขเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เมื่อสารตัวนี้หมดนะคะหรือว่ามันไม่หลั่งแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกห่อเหี่ยวแห้งเหี่ยวเหมือนอยู่แบบความรู้สึกเดิมๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยอยากสมองก็จะจำนะคะว่าเมื่อเราเสพหรือว่าสูบไปแล้วเนี่ยจะทำให้สมองโล่งปลอดโปร่งสบายนะคะสมองก็จะจดจำไว้แล้วก็สมองก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องใช้อีกเมื่อเราความคิดกับการควบคุมร่างกายเนี่ยมันสวนทางกันก็จะเกิดการอยากใช้ซ้ำเมื่อใช้ซ้ำปุ๊บบ่อยเข้าก็จะเกิดอาการติดได้นะคะเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็จะเลิกยากเพราะว่าสมองเราจำไว้แล้วว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เรามีความสุขแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายนะคะเมื่อสารโดปามีนหรือสารแห่งความสุขหมดลงนะคะสมองก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความสุขเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะว่าเรากระตุ้นด้วยสิ่งกระตุ้นไปแล้วนะคะเมื่อร่างกายของเราเนี่ยค่ะหลังน้อยลงก็จะทำให้เรามีอาการหงุดหงิดง่ายนะคะเครียดไม่มีสมาธิหรือว่าอยากจะเสพตลอดเวลาค่ะเพราะว่าสมองเนี่ยค่ะเพิ่งส่งสารนั้นออกมาว่าคุณใช้ไปหมดแล้วนะสารนี้อะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะทำให้เกิดสมองกลไกของสมองติดยาขึ้นนั่นเองนะคะมันก็แค่เป็นแค่ชั่วคราวเองนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องก่อนที่จะใช้เนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าสมองส่วนควบคุมแล้วก็สมองส่วนอยากเนี่ยค่ะทำงานส่วนทางกันนะคะการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยก็ต้องใช้อยู่บนพื้นฐานหลักการแล้วก็เหตุผลด้วยนะคะในบุหรี่ค่ะที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่าใน1มวล นะคะก็จะมีสารเคมีอยู่ประมาณ 7,000 ชนิดนะคะแต่มีสารก่อมะเร็งที่มากถึง70ชนิดนะคะโดยเดี๋ยวน้องจุ๋มขอยกตัวอย่างนะคะสัก7ตัวอย่างแล้วกันนะคะที่สำคัญค่ะทานะคะตัวแรกเลยค่ะทาหรือว่าน้ำมันดินนะคะเนี้ยก็จะทำให้ปอดเราระคายเคืองเมื่อปอดเราระคายเคืองนะคะคุณผู้ฟังสังเกตว่าผู้ที่สูบบุหรี่น่าจะรู้สึกแบบมีอาการไอนะคะเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอตัวนี้เองแหละค่ะที่ทำให้เป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วก็ทำให้ฟันเหลืองด้วยนะคะสองนิโคตินค่ะนิโคตินเนี่ยตัวนี้จะทำให้เราติดเลยนะคะเมื่อใช้เยอะๆเนี่ยใช้บ่อยตัวเนี้ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะติดได้ค่ะจะทำให้ฟันเหลืองแล้วก็ริมฝีปากคล้ำนะคะแล้วก็ควันแล้วก็สารพิษในบุหรี่จะทำให้มีเสมหะไอเลื้อนลังแล้วก็มีกลิ่นปากด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับออกซิเจนน้อยลงเหนื่อยง่ายนะคะหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นแอมโมเนียจะรู้สึกแบบระคายเคืองทางเดินหายใจทำให้ไอแล้วก็แสบคอนะคะและอีกตัวนึงจะเป็นสารหนูค่ะสารหนูตัวนี้นะคะจะเป็นพิษต่อร่างกายแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเบนซินนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งแล้วก็ทำลายเม็ดเลือดด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะคะที่เราจะต้องทราบเอาไว้นะคะว่าสารตัวไหนบ้างนะคะที่อยู่ในบุหรี่แล้วเกิดอันตรายแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งนะคะเมื่อเราสูบเข้าไปบ่อยๆนะคะเหมือนมันจะเป็นการสูบทุกวันนะคะคุณผู้ฟังก็เราก็จะได้รับสารเคมีที่ก่อมะเร็งทุกวันเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วก็ตัวนิโคตินเมื่อสักครู่นะคะก็จะปล่อยสารเคมีในสมองค่ะตัวนี้ค่ะที่หมอว่าทำให้ติดเนี่ยก็คือจะทำให้เรารู้สึกดีนะคะการสูบบุหรี่ก็อาจจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะสงบกระปี้กระเป๋านะคะจดจ่อกับงานได้ดีขึ้นหรือการสูบบุหรี่ค่ะเมื่อเราสูบบ่อยๆแล้วนะคะก็จะทำให้เราติดเช่นเดียวกันเหมือนกับที่พูดไปไม่เฉพาะว่าเป็นบุหรี่มวนนะคะใบจากก็เป็นนะคะถึงจะเป็นมีใบจากแล้วก็มียาเส้นอยู่ข้างในนะคะก็มีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังเยาวชนนะคะเพราะว่ารูปลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็อาจจะเขาทำให้เล็กลงนะคะแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นเหมือนทำเป็นตุ๊กตาเพื่อหลอกล่อให้เยาวชนนะคะเข้าถึงได้ง่ายค่ะก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแต่ผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังบุตรหลานด้วยนะคะเพราะบางทีมันอาจจะอันเล็กเหมือนแฟลชไดท์อะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องตรวจตากันนิดนึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟัง5โรคร้ายนะคะที่มากับบุหรี่ที่เราเนี่ยเจอพบบ่อยนะคะข้อแรกเลยค่ะโรคร้ายโรคแรกก็คือโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งค่ะคุณผู้ฟังจากสถิติในประเทศไทยนะคะพบว่ามะเร็งปอดนะคะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากนะคะในอันดับ2ของผู้ชายและอันดับที่4ของผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ1นะคะเมื่อเราพบเนี่ยค่ะก็จะไปกระจายไปตามอวัยวะต่างๆแล้วโดยสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอดนะคะก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะนอกจากสารพิษในควันบุหรี่นะคะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเกือบทุกชนิดค่ะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า2ซองต่อวันติดต่อนาน15ปีนะคะก็ควรเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะคะหากพบว่ามีเป็นระยะแรกนะคะโอกาสการรักษาให้หายขาดก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สองค่ะก็คือโรคถุงลมโป่งพองนะคะถุงลมโป่งพองอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นพวก COPD โรคหอบหืดนะคะภายในปอดของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยถุงลมเล็กๆจำนวนมากนะคะทำหน้าที่ในการฟอกเลือดถ่ายออกซิเจนให้กับเลือดดำนะคะหากสูบบุหรี่จำนวนมากนะคะในระยะเวลานานนะคะควันพิษนะคะก็จะทำลายผนังถุงลมนะคะก็คือน้ำมันทาหรือน้ำมันดินนั่นเองนะคะจะส่งผลให้เกิดภาวะถุงลมบวมอักเสบแล้วก็ฉีกขาดได้ไม่สามารถที่จะฟอกเลือดได้ตามปกตินะคะเมื่อเราเนี่ยค่ะร่างกายเราไม่สามารถที่รับออกซิเจนได้นะคะก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยเกิดขึ้นได้ค่ะผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะถ้าพบหัวใจเต้นเร็วน้ำหนักลดเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ส่งผลต่อกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะโรคถุงลมโป่งพองในระยะรุนแรงก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยทรมานนะคะเนื่องจากภาวะเหนื่อยมากนะคะบางท่านเนี่ยจะต้องนอนติดเตียงนะคะหรือว่าต้องได้รับออกซิเจนตลอดเวลานะคะดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่มีอาการหายใจตื้นๆหรือหายใจเหนื่อยติดต่อกันก็ควรที่จะรีบพบแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยโรคก่อนที่โรคจะรุนแรงขึ้นค่ะโรคที่3นะคะที่ติดอันดับก็คือโรคปอดบวมค่ะโรคปอดบวมนะคะหรือว่าปอดอักเสบก็คือภาวะติดเชื้อในปอดนั่นเองนะคะจาก2สาเหตุด้วยกันก็คือปอดอักเสบจากการติดเชื้ออย่างเช่นเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อรานะคะแล้วก็ปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็จะเกิดจากการหายใจเอาสารที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคืองอย่างเช่นฝุ่นสารเคมีนะคะโดยเฉพาะควันบุหรี่ค่ะก็จะมีการหายใจลำบากนะคะไม่สบายตัวบางกรณีอาจจะมีไข้หรือว่าอาการไข้เป็นหวัดอย่างเช่นปวดศีรษะหนาวสั่นไอแล้วก็เจ็บคอค่ะหากอาการรุนแรงก็อาจจะเจ็บหน้าอกอาเจียนแล้วก็มีเสมหะลงปอดได้นะคะหรืออาจจะมีเสมหะปนเลือดด้วยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเสมหะปนเลือดเราก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คนะคะว่า เราเป็นมีวัณโรคปอดอะไรหรือเปล่านะคะโรคปอดบวมค่ะมักจะพบในเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะหากเกิดการติดเชื้อรุนแรงก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้ยิ่งถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงการได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่นด้วยค่ะ
โรคที่4นะคะก็คือหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองนะคะสารพิษในบุหรี่ค่ะคุณผู้ฟังก็จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะนะคะทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบนะคะรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะหยุดพักด้วยหรือขณะออกกำลังกายก็จะทำให้อัตราการหายใจของเราก็สามารถที่จะหยุดพักได้เช่นเดียวกันนะคะแม้การสูบบุหรี่นะคะเพียงไม่กี่มวนต่อวันก็จะส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะเขาศึกษาค่ะมีงานศึกษาวิจัยนะคะคุณผู้ฟังพบว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะด้วยโรคหัวใจประมาณ 20% ค่ะมีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่โดยตรงค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ทานยาคุมกำเนิดหรือว่าผู้เป็นโรคเบาหวานนะคะหากสูบบุหรี่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ค่ะสุดท้ายค่ะยอดฮิตก็คือเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยค่ะงานวิจัยเลยค่ะคุณผู้ฟังของต่างประเทศนะคะพบว่าอาสาสมัคร 22% นะคะของกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวานค่ะและอีก 17% ก็จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยแต่ได้รับควันบุหรี่เสมอๆนะคะก็คือบุหรี่มือสองนั่นเองนะคะเริ่มจากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วยนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่และเลิกสูบไปแล้วนะคะเพียงแค่ 14% นะคะส่วนกลุ่มที่ไม่สูบแล้วก็ไม่ได้รับควันบุหรี่ก็มีเพียงแค่ 11.5% ก็คือผู้ที่สูบบุหรี่นะคะก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผู้ที่ได้รับบุหรี่ควันบุหรี่มือ1หรือมือ2นะคะหรือมือ3ก็มีน้ำตาลภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเช่นเดียวกันนะคะจากผลงานวิจัยค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าสารพิษในบุหรี่นะคะก็จะไปเข้าสะสมอยู่ที่ตับอ่อนถูกต้องไหมเมื่อตับอ่อนของเราเนี่ยค่ะทำงานน้อยลงก็จะทำให้เราเป็นเบาหวานนั่นเองค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปนะคะของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันว่าแล้วเราค่ะคุณผู้ฟังจะเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองเนี่ยทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้สำคัญมากเลยนะคะก็คือการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองนะคะทำยังไงนะคะข้อแรกค่ะหาปัญหานะคะหรือหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเลิกเพราะอะไรนะคะเพราะว่าบุหรี่เป็นสารเสพติดที่เลิกยากชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นผู้ที่จะเลิกนะคะที่เลิกได้สำเร็จส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเลิกนะคะวิธีการสร้างความมุ่งมั่นนั่นก็คือหาเหตุผลนะคะว่าทำไมเนี่ยต้องเลิกอย่างเช่นปัญหาทางด้านสุขภาพของตนเองหรือปัญหาด้านสมาชิกนะคะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเหตุผลด้านการเงินนะคะเราก็ต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมเราถึงเลิกนะคะ2ค่ะกำหนดวันที่จะเลิกให้ชัดเจนเลยค่ะเมื่อเราตัดสินใจที่จะเลิกแล้วนะคะเราก็ควรกำหนดวันที่เราจะเลิกสูบให้ชัดเจนหรือควรแบบบางทีอาจจะขึ้นปีใหม่วันเกิดนะคะอาจจะใช้วันเหล่านี้ค่ะเป็นวันเริ่มต้นของการเลิกสูบบุหรี่หรือใช้วันที่31พฤษภาก็ได้นะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะแล้วก็พอวันที่1ปุ๊บเลิกเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วข้อที่3ค่ะบอกคนรอบข้างให้ทราบนะคะว่าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิกบุหรี่ค่ะคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะผู้คนเหล่านี้ค่ะจะคอยให้กำลังใจหรือว่าเตือนเรานะคะเมื่อเราจะอยากจะสูบบุหรี่นะคะก็จะทำให้เราไม่กล้าสูบต่อหน้าคนรอบข้างของเรานะคะข้อ4ค่ะทิ้งบุหรี่แล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เห็นบุหรี่ไม่มีอุปกรณ์เราก็สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้นะคะถ้าเกิดว่ายังเห็นอุปกรณ์อยู่เราก็จะรู้สึกแบบสักนิดนึงมันก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้นะคะแล้วก็ทิ้งไปให้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าข้อนี้สำคัญนะคะห้ามท้อแท้นะคะผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จส่วนใหญ่นะคะก็จะให้ทำไม่สำเร็จก็เพราะว่าท้อแท้นั่นเองนะคะหลายๆท่านเนี่ยค่ะก็เมื่อเรารู้สึกท้อแท้นะคะเราก็บอกคนรอบข้างเนี่ยนะคะว่าเรารู้สึกยังไงนะคะเพื่อที่ให้คนรอบข้างเนี่ยค่ะช่วยในการกระตุ้นเตือนเรานะคะหรือให้กำลังใจนะคะในวันที่เรารู้สึกแบบอยากจะสูบบุหรี่นะคะเมื่อเราได้รับกำลังใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ท้อแท้แล้วก็สามารถที่จะทิ้งบุหรี่ได้ค่ะหรือถ้าทำทุกวิถีทางแล้วยังไม่สำเร็จนะคะให้ปรึกษาแพทย์นะคะที่คลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะที่คลินิกพนังใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการช่วยเหลือได้นะคะหรือสายด่วนนะคะเลิกบุหรี่1600นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปโทรไปขอคำแนะนำได้ค่ะและข้อนี้ค่ะไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่นะคะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยค่ะบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนนะคะการที่ร่างกายของเรานะคะได้รับนิโคตินในปริมาณที่สูงก็จะทำให้เรามีอันตรายได้แล้วก็จะทำให้เราติดการสูบบุหรี่ได้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังการเลิกนะคะเลิกได้นะคะ1หาเหตุผลนะคะทวนเนาะเพราะว่าสำคัญมากหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องเลิกนะคะ2กำหนดวันให้ชัดเจนว่าเราจะเลิกวันไหนนะคะ3บอกคนรอบข้างแล้วก็ทิ้งบุหรี่หรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ให้หมดนะคะหรือถ้ารู้สึกท้อแท้เราก็ไปขอกำลังใจจากคนรอบข้างหรือปรึกษาแพทย์ที่คลินิกอดบุหรี่หรือสายด่วน1600ถ้าเกิดว่าเราพยายามแล้วเนาะแต่มันไม่สำเร็จนะคะก็ขอรับคำปรึกษาได้และไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อเลิกบุหรี่มวนอันนี้สำคัญนะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังการสูบบุหรี่นะคะก็จะมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างมากเลยค่ะทั้งด้านการเสพติดนะคะโรคต่างๆที่เกิดจากสารเคมีในบุหรี่ค่ะการตระหนักถึงโทษแล้วก็พิษภัยของบุหรี่และการเตรียมตัวเลิกบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราควรพิจารณาค่ะการเลิกสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นยังช่วยลดความเสี่ยงต่อคนรอบข้างสร้างสังคมที่ปลอดภัยของการมีสุขภาพที่ดีการเลิกสูบบุหรี่เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามอย่างมากนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ดีก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสุขภาพที่ดีมีชีวิตยืนยาวนะคะหากผู้สูบเองหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะเลิกบุหรี่ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถกลับมาฟื้นฟูได้ค่ะและที่สำคัญถ้ามองไปทางไหนไม่เจอใครหรือว่าไม่ไว้ใจใครนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่1600หรือคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะ
ก็เวลาก็หมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรมาเลยค่ะได้ที่0765842250นะคะ0765842250ในวันและเวลาราชการค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
0: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
3: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
2: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
3: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
4: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
12: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
13: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
14: นายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่รับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสปท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
5: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
8: โรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
7: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
8: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
7: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
8: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ทาง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าหรือท่านสามารถรับชมพวกเราผ่านทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์กับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการครับ
0: ผมเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ครับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าคือการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอครับได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับท่านผอ.ดีลก็จะมีการรายงานยอดผู้ต้องขังให้เราทราบกันครับ
0: ครับสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเป็นข้อมูลณวันที่25พฤษภาคม2569นะครับมีผู้ต้องขังรวมจำนวนทั้งสิ้น638คนนะครับเป็นผู้ต้องขังชาย586คนและก็เป็นผู้ต้องขังหญิงจำนวน52คนแล้วก็มีผู้ต้องกักขังนะครับอยู่ในการควบคุมรวม15คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องกักขังชาย13คนแล้วก็ผู้ต้องกักขังหญิง2คนนะครับ
1: ครับสวัสดีแฟนรายการของเรานะครับทุกท่านนะครับที่ฟังผ่านทั้ง2ช่องทางนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็มีข่าวสารนะต่างๆของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมต่างๆที่เราจัดให้กับผู้ต้องขังนะครับมารายงานให้ผู้ชมผู้ฟังได้ทราบกัน
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการอบรมภายในเรือนจำเยอะหน่อยนะคร
1: ับ ใช่ครับเรามาดูกิจกรรมแรกกันก่อนนะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็ได้จัดนะครับโครงการครับขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับของผู้ค้ายาเสพติดนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับได้จัดการอบรมโครงการนี้ขึ้นนะครับท่านผอ.ดีลลองเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ
0: ครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังได้จัดอบรมผู้ต้องขังโครงการขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่25พฤษภาคม2569นะครับโดยใช้สถานที่ห้องเรียนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจภายในเรือนจำนะครับแล้วก็มีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายนะครับเข้าร่วมการอบรมจำนวน80คนสำหรับการอบรมนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมตามแผนงานโครงการต่างๆที่กำหนดไว้นะครับอย่างจริงจังและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังซึ่งในการนี้นะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้นะครับจากหน่วยงานภายนอกได้แก่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าและวิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง
1: ครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราก็จัดทั้งสิ้น2รุ่นนะครับซึ่งรุ่นแรกนะที่เราดำเนินการอยู่ก็เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับวันที่25นี้ส่วนรุ่นที่2นะครับเราจะจัดประมาณเดือนมิถุนายนครับคือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็พอเราจัดกิจกรรมรุ่นที่2ขึ้นเราก็จะมีภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็ข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมกันต่อนะครับข่าวที่2นะครับเป็นโครงการนะครับพัฒนาผู้ต้องขังนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นตามโครงการของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งมีสำหรับผู้ขังพิการโดยเฉพาะนะครับท่านผอ.ดีลได้กรุณาเล่ารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบครับผม
0: ครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยงานสังคมสงเคราะห์ฝ่ายสวัสดิการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับก็ได้จัดอบรมผู้ต้องขังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการประจำปีพ.ศ.2569นะครับดำเนินการระหว่างวันที่11ถึง18พฤษภาคม2569นะครับใช้พื้นที่ห้องสมุดฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับก็จะมีผู้ต้องขังนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับ

0: การส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการความเครียดการส่งเสริมสุขภาพด้านการนอนและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกเช่นกันนะครับจากเทศบาลตำบลบางนายศรีนะครับแล้วก็วิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาของเรือนจำนะครับในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นช่วงแรกของเรานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกับสิ่งดีๆกับเราสองคนกันต่อครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองนะครับครับวันนี้ผมตื่นเช้ามาครับก็มีข้อความนะครับปรากฏขึ้นที่โทรศัพท์ครับเป็นข้อความแจ้งเตือนจากปภ.นะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับอ๋อก็เตือนให้ระวังฝนตกหนักเนาะดินโคลนถล่มนะครับน้ำท่วมนะครับก็เป็นห่วงนะท่านแฟนรายการทุกท่านนะครับก็ยังไงก็เตรียมตัวไว้ด้วย
1: ครับก็เมื่อคืนก็ตะกั่วป่าฝนตกทั้งคืนนะครับ
0: ครับผม
1: หน้าเอแล้วก็แจ้งนะครับฝากเตือนนะครับระมัดระวังนะครับขับรถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มนะครับ
0: ครับแล้วสำหรับแฟนรายการที่อยากจะขอเพลงนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่076-421-055ได้เลยนะครับเรามีทีมงานจากสวทตะกั่วป่าคอยเปิดเพลงให้ท่านทุกท่านได้ฟังกันนะครับเรามารับฟังนะครับกิจกรรมจากทางเรือนจำกันต่อดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: ครับครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการนะครับซึ่งเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าก็ได้จัดอบรมขึ้นนะครับโดยฝ่ายทันทะปฏิบัตินะครับจัดขึ้นนะประมาณ2รุ่นนะครับซึ่งรุ่นแรกเราเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวท่านผอ.ดิวจะแจ้งให้ทราบครับผม
1: ครับผมเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายทันทะปฏิบัติส่วนทันทะปฏิบัตินะครับก็ได้จัดอบรมนะครับผู้ต้องขังหลักสูตรโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการการกระทำผิดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายน2569นะครับใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ภายในเรือนจำนะครับก็จะมีผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายนะครับเข้าร่วมการอบรมจำนวน120คนนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษนะครับคืนคุณดีสู่สังคมตามแผนงานโครงการต่างๆที่กำหนดไว้นะครับอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนะครับซึ่งเรือนจำนะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกนะครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาและวิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนะครับ
0: ครับก็โครงการนี้ครับผมก็ได้มีโอกาสนะไปเป็นวิทยากรด้วยนะครับซึ่งก็ผู้ต้องขังก็เข้าร่วมเยอะนะครับ120คน
1: ครับ
0: นะครับแล้วซึ่งสถานที่ภายในเราก็ห้องที่สามารถจุ120คนนี้ไม่มีนะครับเราต้องใช้อาคารอเนกประสงค์หรือว่าโดมนะครับกลางสนาม
1: ในการขังจำนวนมาก
0: ใช่ครับก็คือจำนวนผู้ขังเยอะนะครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีเนาะเพราะรุ่นแรกก็ดำเนินการนะครับจนถึงวันที่11มิถุนายนครับตอนนี้ก็ยังดำเนินการอบรมอยู่ทุกวัน
1: ครับ
0: ทุกวันแล้วก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกเข้ามาร่วมในการอบรมผู้ขังด้วย
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับเป็นข่าวไม่ใช่กิจกรรมเป็นข่าวนะครับข่าวแจ้งเตือนนะครับของกรมราชทัณฑ์นะซึ่งเราก็พยายามประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆเนาะกรณีที่มีการแอบอ้างนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าแอบอ้างเรือนจำไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนาะหลอกลวงประชาชนนะครับท่านผอ.ดิวเตือนนะฝากเตือนท่านผู้ชมผู้ฟังให้ทราบกันบ้างครับ
1: ครับกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการใช้ชื่อนะครับหรือตราสัญลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ในการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่ผู้ต้องขังจะได้รับนะครับก็ที่เห็นบ่อยๆนะครับเช่นอ้างถึงการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษนะครับการพักการลงโทษการลดวันต้องโทษจำคุกการออกทำงานนอกเรือนจำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินนะครับโดยให้โอนเข้าบัญชีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขอเรียนว่านะครับอย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่ากรมราชทัณฑ์นะครับไม่มีนโยบายนะครับในการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง
0: ครับ
1: การดำเนินงานทุกอย่างของกรมราชทัณฑ์นะครับดำเนินการตามระเบีย
0: บ
1: นะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆนะครับก็จะมีมติของคณะกรรมการต่างๆนะครับในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังนะครับ
0: ครับก็ข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติในการที่จะไม่ถูกหลอกเนาะไม่ถูกไม่ถูก ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเราควรจะทำยังไงบ้างครับท่านผอครับ
1: ก็ไม่เชื่อไม่คลิกนะครับข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จักนะครับไม่โอนเงินให้กับบุคคลหรือบัญชีใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางของกรมราชทัณฑ์หรือของเรือนจำก่อนนะครับแล้วก็หากพบเห็นการแอบอ้างนะครับโปรดแจ้งเบาะแสนะครับที่กรมราชทัณฑ์หรือแจ้งเบาะแสมาที่เรือนจำนั้นๆ นะครับนี่ก็ขอย้ำเตือนนะครับก็จะมี QR code นะครับในอินโทรกราฟิกนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้นะครับเป็น QR code สำหรับการติดต่อแจ้งเบาะแสนะครับหากมีการแอบอ้างดังกล่าวนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำเตือนภัยมิจฉาชีพอีกครั้งนะครับ
0: ครับหรือว่าท่านอาจจะติดตามนะข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook ของเรือนจำอำเภอตะกัวป่ากรมราชทัณฑ์ก็ได้เนาะเราก็จะมีข่าวแจ้งเตือนอะไรเราก็จะลงนะในเพจของพวกเรา
1: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพนะครับมาทุกรูปแบบจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นะเอแล้วไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานรัฐอย่างเดียวจะหน่วยงานอื่นด้วยนะครับที่เป็นเอกชน
0: ทุกวงการเน
1: า
0: ะ
1: ทุกวงการ
0: แต่โดยส่วนใหญ่จะอ้างหน่วยงานรัฐเพราะว่ามันจะได้รับความน่าเชื่อถือเนาะแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกตกใจรู้สึกเป็นกังวลก็เลยต้องแบบ
1: ในส่วนของเรียนจำก็ส่วนใหญ่ก็จะดึงก็เรียกอะไรดึงความสนใจกับสิทธิประโยชน์นะคร
0: ับ
1: ที่ผู้ต้องขังจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับเช่นการปล่อยตัวก่อนเวลานะครับถ
0: ้
1: าท่านยอมเสียเงินท่านก็จะได้รับ
0: การปล่อยตัวอะไรแบบนี้
1: นะครับ
0: จริงก็ไม่มีเนาะเวลาเราจะปล่อยเราก็ต้องมีหมายปล่อยจากศาลซึ่งไม่มีทางที่จะปล่อยไปได้เน
1: า
0: ะขนาดจะเข้าเรือนจำนะครับก็ต้องมีหมายนะหมายขังหมายฝากนะหรือว่าหนังสือจากผู้มีอำนาจเนาะไม่งั้นก็ไม่สามารถรับใคร
1: ปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษนะครับก็เช่นการพักการลงโทษแล้วก็ลดวันต้องโทษจำคุกอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีมติการพิจารณาจากคณะกรรมการในชั้นของเรือนจำแล้วก็ของกรมราชทัณฑ์นะครับในการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบนั้นๆ นะครับ
0: ใช่ครับถ้าหลักเกณฑ์ไม่ครบคุณสมบัติไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกัน
1: ครับใช่
0: ไม่ว่าจะใครๆก็จะได้รับสิทธิ์ปล่อยตัวสิทธิ์พักโทษลดโทษไม่ใช่เนาะม
1: ัน
0: ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็ขอบคุณแฟนรายการเราก่อนเนาะที่ติดตามเราทุกสัปดาห์เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณอเนกพิกไทยนะครับนี่ทุกสัปดาห์เลยนะคุณอเนกส่งสติกเกอร์นะคอยติดตามเราสม่ำเสมอเนาะแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านทางวิทยุเนาะสวทตะกัวป่า90.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงเนาะก็สามารถรับฟังเราได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะ
1: อยากฟังเพลงอะไรก็
0: ขอมาได้
1: เช็คก็มาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามานะครับที่รายการได้เลยนะครับ
0: ครับผมงั้นช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับกลับมาพบกันอีกช่วงหน้าครับผม
1: โอเค

0: ครับกลับมาพบกับเราสองคนในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายเนาะกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกัวป่าครับผมช่วงที่สุดท้ายนี้เราก็จะมีข่าวสารและกิจกรรมให้เราให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่เรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับได้จัดอบรมอีกเช่นเคยเนาะก็เป็นอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นการอบรมนะครับเกี่ยวกับการนวดนะครับอบรมเกี่ยวกับการนวดนะฮะจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะครับเป็นหลักสูตรนวดแผนไทย150ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ต้องขังหญิงนะครับเดี๋ยวให้ท่านพอดีนะครับเล่ารายละเอียดให้ฟังครับผม
1: ครับเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยเป็นหลักสูตร150ชั่วโมงซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่22มิถุนายน2569มีผู้ต้องขังหญิงนะครับเข้าร่วมการอบรมนะครับจำนวน20คนกิจกรรมการอบรมก็จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้เส้นประธาน10การตรวจร่างกายเบื้องต้นการนวดเพื่อสุขภาพและอื่นๆนะครับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวม150ชั่วโมงนะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ไม่หวนมากระทำผิดซ้ำโดยเรียนจำอำเภอตะกัวป่านะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับอาจารย์ผู้สอนจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาในการอบรมให้ความรู้นะครับแก่ผู้ต้องขังนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการฝึกวิชาชีพครับหลักสูตรนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับในการฝึกอบรม
0: ครับซึ่งให้ครบหลักสูตร150ชั่วโมงนั่นเองนะครับ
1: หลักสูตรนี้ผู้ต้องขังก็จะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับ
0: ครับผมครับต่อไปก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเรือนจำแล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำนะซึ่งเราได้รับการตอบรับนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับการฝึกวิชาชีพจากวิทยาลัยชุมชนพังงาเนาะเป็นการฝึกวิชาชีพหลักสูตรนะครับการเย็บกระเป๋าผ้าเนาะการตัดเย็บกระเป๋าผ้านะครับส่วนรายละเอียดครับเชิญท่านพอดีได้เล่าให้เราฟังครับ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับเรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับที่ได้ประสานกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงานะครับขอรับการสนับสนุนหลักสูตรช่างตัดเย็บกระเป๋าผ้านะครับพร้อมวิทยากรผู้สอนและก็อุปกรณ์การสอนนะครับเป็นจากอุตสาหกรรมนะครับจากวิทยาชุมชนนะครับก็ทางวิทยาชุมชนนะครับก็ได้ตอบรับนะครับในการจัดการเรียนการสอนแล้วนะครับจะดำเนินการระหว่างวันที่16ถึง18มิถุนายน2569นะครับใช้เวลาในการฝึกอบรมนะครับจำนวน3วันนะครับก็สนับสนุนอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์จากกุศลกรรมนะครับจำนวน5หลังนะครับสำหรับให้เรียนจำใช้ในการเรียนการสอนนะครับ
0: ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นเนาะเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะครับสำหรับผู้ต้องขังนะครับ
1: ครับ
0: ก็โอ้โหดีเนาะได้รับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นจากเย็บผ้าเนาะอุปกรณ์เศษผ้าต่างๆใช
1: ่
0: ไหมครับ
1: อันนี้ก็เป็นแผนงานล่วงหน้านะครับมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้ทราบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลานะครับการฝึกอบรมนะครับก็จะนำภาพการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรมนะครับมาเผยแพร่ทางช่องทางข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกัวป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงานะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้อนุเคราะห์ทั้งหลักสูตรแล้วก็วิทยากรแล้วก็อุปกรณ
0: ์
1: จักรเย็บผ้านะครับให้กับเรือนจำอำเภอตะกัวป่าได้ให้ผู้ต้องขังใช้ในการฝึกวิชาชีพในครั้งนี้นะครับ
0: ครับผมนะสุดท้ายแล้วนะครับข่าวที่6นะครับจะให้ท่านผอ.ดิวนะครับประชาสัมพันธ์นะครับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับภายนอกเรือนจำก่อนเนาะก็คือการฝึกวิชาชีพล้างรถของเราเองนะครับเชิญครับ
1: เรือนจำอำเภอตะกัวป่านะครับฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้บริการล้างรถคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกัวป่าบริเวณด้านหน้าที่ทำการเรือนจำอำเภอตะกัวป่าแล้วก็เราเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดยเว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.อัตราค่าบริการนะครับรถเก๋งรถกระบะราคา150บาท รถครอบครัว7ที่นั่งราคา180บาทรถตู้ราคา250บาทรถมอเตอร์ไซค์ราคา40บาทนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับอากาศดีๆก็นำรถมาล้างนะครับที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้นะครับ
0: ครับ
1: เป็นการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังชายนะครับแล้วก็ในส่วนของก็จะมีเงินปันผลนะครับซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็จะเป็นเงินปันผลให้ผู้ต้องขังร้อยละ70นะครับแล้วก็ทางเรือนจำก็จะนำเงินปันผลเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขังผู้ต้องขังก็สามารถถอนเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับโดยซื้อของกับร้านค้าสงเคราะห์ภายในเรือนจำได้นะครับ
0: ครับสำหรับในส่วนผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังแดนชายหรือว่าแดนหญิงนะครับเรามีการฝึกวิชาชีพยังไงกันบ้างครับท่านบอกครับ
1: เรือนชายนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพช่างไม้นะครับการทำโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็จะมีงานไม้ประเภทงานประดิษฐ์ก็จะมีกรงนกนะครับประเภทงานประดิษฐ์ก็จะมีหัวเข็มขัดวาดลายเคลือบน้ำยาเรซินงานแกะสลักรองเท้าเตะงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใ
0: บ
1: แล้วก็จะมีการฝึกวิชาชีพซักรีดนะครับในส่วนของแดนหญิงนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารการฝึกทำเบเกอรี่นะครับวิชาชีพซักรีดช่างเสริมสวยเครื่องดื่มชงนะครับแล้วก็จากสารจากเส้นใยพลาสติกนะครับเป็นกระเป๋าสารเป็นฝาชีนะครับจากเส้นใยพลาสติกนะครับที่เราดำเนินการอยู่นะครับ
0: ส่วนการฝึกอบรมวิชาชีพภายนอกนะครับเราก็มีบริเวณเรือนจำชั่วคราวตะกลานะครับ
1: สำหรับเรือนจำชั่วคราวตะกลาก็จะเป็นการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับปัจจุบันก็จะมีการปลูกปาล์มปลูกสับปะรดการเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่เลี้ยงโคกระบือนะครับในส่วนของปาล์มกับสับปะรดนะครับก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็เป็ดไข่ก็ให้ผลผลิตนะครับตอนนี้ก็จำหน่ายไม่เพียงพอกับความต้องการ
0: ครับผมครับนี่ก็เป็นการฝึกวิชาชีพที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้จัดขึ้นเนาะสำหรับอบรมนะปรับปรุงพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรานะครับก็ทำตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ด้วยแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับโครงสร้างลักษณะของเรือนจำด้วยเนาะบางอย่างเราก็ไม่สามารถจัดให้ได้เนื่องจากสภาพโครงสร้างของเรือนจำเรามันไม่เอื้อเนาะเราก็พยายามจัดให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มีประโยชน์กับผู้ต้องขังมากที่สุดนะครับ อยากให้ช่วงนี้นะครับสภาพอากาศภายนอกก็ฝนตกทุกวันนะอยากให้ท่านพอดีนะฝากนะครับความห่วงใยนะครับฝากเตือนนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ใช้ความเร็วสูงนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ควรจะใส่หมวกกันน็อกนะครับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ไม่ประมาทนะครับ
0: ครับผมสุดท้ายนะครับฝากติดตามรายการนะครับข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าแล้วก็ช่องทางนะครับประชาสัมพันธ์ต่างๆของทางเรือนจำครับ
1: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง FM 90.25 MHz และเพจ Facebook สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าผ่านช่องทางเพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่พลาดรับชมรายการสดนะครับก็สามารถติดตามรับชมคลิปรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าย้อนหลังนะครับได้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์ได้นะครับเราก็จะนำคลิปรายการมาลงเผยแพร่ย้อนหลังนะครับสำหรับท่านที่พลาดการรับชม
0: ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนนะครับก็ติดตามพวกเราเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับแล้วเจอพวกเรา2คนท่านที่ติดตามผ่าน Facebook ก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยก็เห็นภาพข่าวด้วยนะงั้นวันนี้เรา2คนนะครับลาไปก่อน
1: ครับ
0: นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcherde vous aimer.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบ.ทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบ.ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเจ จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
10: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันค่ะปฐมดีเจิมสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานจากสวทนครศรีธรรมราชนะคะพีแอมสุรชัยรอดแก้วค่ะจะเป็นผู้ควบคุมเสียงและก็เทคนิคให้กับเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิรพรหนูรักผอ.สวทนครศรีธรรมราชนะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นะคะไปจนถึง 16:30 ค่ะโดยจะออกอากาศนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะผ่าน10สวทและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.สุไหงกุลกนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสารนะคะข่าวแรกค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่22-26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะ25พฤษภาคม2569นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าหารือนะคะกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะก็ทางด้านของฝรั่งเศสก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการหารือในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะที่สำคัญมาสรุปได้4ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องเรื่องการผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศแล้วก็การบินนะคะส่งเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการหารือค่ะกับDEF นะคะ International แล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสค่ะหลายบริษัทเลยก็มีความสนใจนะคะที่อยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันนะคะฝรั่งเศสเองก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนของไทยในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากจะเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะคะไทยแล้วก็สหภาพยุโรปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยนะคะที่เรามุ่งมั่นค่ะแล้วก็อยากจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณฝรั่งเศสนะคะที่ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าการตกลงนะคะฉบับนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศค่ะและประเด็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เดิมทีเนี่ยได้มีการฝึกเรื่องของCopterGoนะคะร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลค่ะที่จะแสวงหาความร่วมมือทั่วโลกนะคะในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์นะคะจนประสบผลนะคะแล้วก็สามารถจะดำเนินคดีส่งกลับนะคะตัวผู้ต้องหารวมถึงการจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายนะคะได้เป็นจำนวนมากนะคะและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดมั่นเรื่องของหลักอธิปไตยแล้วก็สันติภาพนะคะแล้วก็กฎหมายสากลค่ะการตัดสินใจเรื่องของการยกเลิก MOU 44นี่นะคะก็
็มีเหตุผลมาจากเรื่องของว่าตลอดระยะเวลานะคะเกือบ25ปีนะคะเราไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะไทยก็เลยเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลก็คือ UNCLOS แล้วก็ภายใต้การพูดคุยกันของทั้งสองประเทศแล้วนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาชายแดนทางบกค่ะก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement นะคะที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสค่ะปีคริสตศักราช2026ถึง2028นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะมุ่งสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสนะคะสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ภารกิจในครั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะ26พฤษภาคมค่ะก็เรียกได้ว่าได้ไปหารือนะคะแล้วก็จะได้ยกระดับขับเคลื่อนเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการยกเลิก MOU 44ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันบ้างนะคะเมื่อวันนี้ค่ะเมื่อวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ25พฤษภาคมปรากฏว่าผลตอบรับน่าพึงพอใจนะคะประชาชนตื่นตัวแล้วก็รีบสมัครกันนะคะรัฐบาลก็พอใจในเรื่องของระบบการลงทะเบียนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็มีความพอใจนะคะกับระบบการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ถึงกับล่มค่ะก็ถือว่าระบบมีความไหลลื่นแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะโดยพบว่าปัญหานะคะเกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกที่มีการให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะก็พบว่ามีการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนโดยได้มีการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า700,000รายการ

สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะที่ขึ้นหน้าจอว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคะระบบก็จะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังนะคะหรือ SMS ภายใน3วันนะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มาก่อนนะคะแต่ว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus รอบนี้นะคะซึ่งก็กลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าระบบได้ล็อกนะคะสิทธิ์ของท่านไว้แล้วแต่ว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณสมบัติในการตรวจสอบนะคะระบบก็จะตรวจสอบนะคะว่าท่านมีคุณสมบัติที่สอดคล้องนะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus กำหนดหรือไม่ก็จะมีเรื่องของ1นะคะว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่นะคะมีอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะจากโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะณวันที่18พฤษภาคม2569นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองนะคะเพราะคนที่ได้รับบัตรคนจนเนาะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเองเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มเงินรายเดือนนะคะจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะโดยรัฐเนี่ยจะให้ 60% นะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะและหากจะใช้ให้เต็มวงเงิน 100% นะคะประชาชนก็ต้องเติมเงิน 40% ค่ะก็คือเดือนละ667บาทนะคะก็ย้ำค่ะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากใช้ไม่หมดเนี่ยยอดก็จะถูกตัดไปเลยนะคะไม่ได้จะทบไปในเดือนถัดไปเหมือนโครงการคนละครึ่ง plus รอบก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นท่านฟังค่ะทุกท่านต้องใช้ให้หมดนะคะในเดือนนั้นค่ะแล้วก็4เดือนตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะคะตั้งแต่มิถุนานะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะทุกท่านก็จะได้รับเงินนะคะเต็มวงเงินเนี่ยก็คือ4,000 บาทนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเติมร่วมเข้าไปนะคะ 2,667 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวนวงเงินเต็มนะคะ 6,667 บาทนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังก็ย้ำนะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็จะเริ่มใช้ได้วันที่15มิถุนายนค่ะก็1มิถุนายนเนาะก็เริ่มเติมเงินเข้าไปเลยนะคะคือถ้าคิดออกมาเป็นรายวันนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเติมเงินใช้ได้เนี่ยประมาณ134บาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็ประมาณ667บาทนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาโครงการก็อยู่ที่ 2,667 บาทค่ะก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้นะคะในส่วนของมิจฉาชีพค่ะท่านฟังค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าก็มาพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทย plus เหมือนกันนะคะก็มาหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจจะนำไปใช้ในการเปิดบัญชีม้าหรือว่านำไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆนะคะเพราะต้องระมัดระวังกันย้ำเตือนกันนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเห็น SMS แปลกๆนะคะหรือว่ามีคนทักไลน์มานะคะชวนให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะให้ระวังไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพกำลังระบาดหนักนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยต้องย้ำค่ะว่าลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าให้แอดไลน์ส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลมิจฉาชีพนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะก็คืออาจจะมีการทักมานะคะทางไลน์แล้วก็เร่งบอกว่าให้รีบกดลิงก์นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดลิงก์เข้าไปกรอกเนี่ยก็จะมากดดันว่าอาจจะใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะขอเลข OTP หรืออาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะให้สังเกตแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่านฟังค่ะ OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะห้ามบอก

ไรเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่า กดลิงก์ SMS หรือว่ากรอกข้อมูลผ่าน LINE นะคะหรือว่าแม้แต่ไลฟ์สดต่างๆนะคะบางครั้งก็จะมีประเด็นโซเชียลนะคะช่วงนี้ว่ามีการไลฟ์อนาจารนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือลิงก์ที่มากับไลฟ์พวกนี้นะคะมีการให้กดลิงก์ต่อไปนะคะบอกว่าถ้าอยากชมเนื้อหาที่เข้มข้นต่างๆให้กดลิงก์ดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการกดลงไปอาจจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการชมอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะที่ต้องการที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะท่านฟังค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่โดนหลอกแล้วนะคะก็อาจจะต้องแจ้งความได้นะคะที่สายด่วน1441นะคะก็แจ้งความดำเนินการเลยนะคะท่านฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มุกมิจฉาชีพนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับโครงการเลยนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆท่านก็อยากที่จะนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านอาจจะไม่มีลูกหลานหลายๆครั้งก็อยากจะรับสิทธิ์เช่นเดียวกันก็อาจจะหลงกลมุกมิจฉาชีพพวกนี้ได้ก็ถ้าฟังรายการของเรานะคะก็ย้ำเตือนกันนะคะว่าลงได้เฉพาะแอปพลิเคชันเป่าตังค์ทั้งเท่านั้นสำหรับ SMS เนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นการแจ้งผลเท่านั้นนะคะของกลุ่มที่เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือลงทะเบียนใหม่นะคะจะมีการขึ้นว่ารอผลการพิจารณา3วันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่า3วันนะคะแล้วก็ผลก็จะมีการแจ้งผลตรงนี้นะคะไปที่ SMS นะคะของท่านว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะแจ้งให้ทราบทางด้านของ SMS นะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนเองนะคะการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันเอาไว้ค่ะสำหรับใครทักไลน์มาแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าหวังดีอยากจะช่วยลงทะเบียนให้ทางไลน์ขอข้อมูลหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ระวังกันเอาไว้นะคะท่านฟังค่ะนี่ก็มาเตือนกันค่ะช่วงนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็เน้นย้ำว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคการบริการพวกสปาการเสริมสวยนะคะนวดต่างๆยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยเหลือนะคะทุกท่านเรื่องของการค่าครองชีพรายวันระหว่างวันมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องของความสวยงามนะคะการนวดเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารออนไลน์ก็ใช้ได้ค่ะแต่ก็จะเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงที่จะใช้โครงการได้นะคะก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นช่วง6โมงจนถึง23นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้นะคะท่านฟังย้ำกันนะคะเอาละค่ะนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่มาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะโดยรายการในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะและควบคุมการผลิตโดยนางจิรพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและก็ควบคุมเสียงและก็เทคนิคของเรานะคะขอบคุณพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะท่านฟังยังสามารถติดตามรับชมรายการ5แยกข่าวได้เช่นเดิมนะคะดำเนินรายการโดยสวทตะกั่วป่าค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะหงปัทมดีเจิมสิริขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิลาศและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพรุกับแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพรุกับแดงอำเภอตากใบณบ้านพรุกับแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจูดรายาบ้านพรุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพรุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาเบ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพรุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สาดเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพรุกาบแดงมุ่งมันสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพรุกาบแดงกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่า แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจุดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกับแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจุดทุกเส้นที่สานร้อยเป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตอำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเตทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเตเติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ป้าปาเต้สืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจากอักษรนำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านลุโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปจากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเร่งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติด ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ
1: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพระประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตร จัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569
2: สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวง
1: เมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานแล้วเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทองผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
2: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทาณปะกะศาลาหรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาดว่าแบบที่จะใช้ในการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
3: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันยาหาโรเจแวร์และชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไหงโกโลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กเล็กควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์
12: พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศ และพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
13: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติไทยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีตะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้ประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังครับวันนี้พอได้ยินเสียงนี้แล้วหลายๆคนบอกว่าโอ้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับหลายคนที่กำลังเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกำลังเตรียมเลิกงานก็พอได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บนี่บอกเลยว่ากำลังจะกลับบ้านได้แล้วนะครับหรือบางคนก็บอกว่าจะเริ่มต้นการทำงานในช่วงค่ำนะครับหรือว่าภาคกลางคืนก็มีรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวอยู่เป็นเพื่อนกันจะเลิกงานแล้วหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นการทำงานในภาคกลางคืนก็เรียกว่าทุกเวลาทุกโมเมนต์ครับให้มีความสุขมากที่สุดเลยทักทายกันทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ด้วยคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้สวัสดี CEO แพตตี้ด้วยนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกข่าวทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหข้อความมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามไม่ว่าจะเป็นการทักทายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือส่งข้อมูลต่างๆมาได้เลยนะครับวันนี้มีเรื่องราวไหนที่อยากจะเพิ่มเติมมีเรื่องราวไหนที่อยากจะส่งต่อถึงกันนะครับก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยเลขหมายของเราคือ02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับ02-276-9721ทักทายกันมาในวันนี้ครับนอกเหนือจากบอลในการดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับทีมงานของเราก็คึกคักมากเลยหลายคนบอกว่าโอ้โหเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายๆวันนี้เลยเพื่อที่จะมาเจอคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับมารับเรื่องราวต่างๆด้วยหลายคนได้รับ SMS แล้ววันนี้มีแจ้งมานะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ด้วยไหนใครได้รับ SMS แล้วบ้างในการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็มีการแจ้งมาแล้วนะครับบอกได้แล้วแล้วก็รอใช้ในวันจันทร์หน้า1มิถุนายน2569ครับเดี๋ยวมีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับการลงทะเบียนโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักเหลือเกินครับสำหรับไทยช่วยไทย Plus เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขก็ว่าได้นะของทุกๆคนเลยทีเดียวที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าที่บอกว่าเดี๋ยวขายของจะต้องแบบโอ้โหขายดีนะครับหลายคนก็เตรียมนะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าเพิ่มสต็อกสินค้าด้วยนะครับวันนี้ทั้งเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นอยู่ด้วยกันนะครับประสานงานโทรมานะครับในการแจ้งเรื่องราวต่างๆเรื่องของการจราจรเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของไปตลงตลาดสินคงสินค้าเป็นยังไงบ้างแจ้งได้ทุกเรื่องราวเลยไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับก็อยู่กับคุณอัคเดชคำพีระนะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานในทุกอย่างลักไมค์ของเราก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับใครที่อยากเพิ่มเติมมาคุยกันได้คุณรัชนาบูรณกิตตินี่อันนี้จะมาเป็นลำดับแรกๆเลยพี่เบลแน่นะครับพี่เบลสวัสดีด้วยนะครับพี่ติมคลองเตยนะครับทักทายมาแล้วนะครับมีคุณจิรภาครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยนะครับทุกเรื่องราวเลยส่งมาเพิ่มเติมกันอยากจะรู้เรื่องราวไหนหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้เลยเรื่องแรกเลยนะครับก่อนที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวต่างๆเนี่ยวันนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไวรัลเลยนะครับท่านมีการพบปะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้าครับยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็พร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปวันนี้ครับแน่นอน อน26พฤษภาคม2569ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นครับสรุปให้ฟังหลายประเด็นเลยนะครับที่ได้มีการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่องหลักเลยการค้าส่งเสริมการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับเห็นพ้องที่จะผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมมูลค่าสูงครับอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแล้วก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center ซึ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีนะครับต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสเนี่ยเขามีความสนอกสนใจแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงเลยทีเดียวซึ่งภายหลังการหารือกันนะครับในส่วนของทั้งภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทอันนี้มาแจ้งเลยเขาสนใจที่จะลงทุนและขยายการลงทุนคือลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เตรียมที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยนี่ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของรัฐบาลทั้งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ทั่วโลกครับต้องเรียนว่าทั่วโลกมีความมั่นอกมั่นใจนะครับในประเทศไทยทั้งศักยภาพของประเทศไทยทั้งในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในขณะเดียวกันครับฝรั่งเศสมีการชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับคนไทยก็ไปลงทุนในฝรั่งเศสเช่นเดียวกันและก็ที่สำคัญก็อยากเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูเรื่องที่2ครับเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงครับเรื่องที่2คือการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเรื่องของหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลมุ่งมั่นครับในการที่จะมีการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสครับที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันครับฝรั่งเศสก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสแล้วก็อยากเห็นการลงทุนแบบนี้เพิ่มเติมด้วยหนึ่งในเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับการเจรจาการตกลงการค้าเสรีไทยและสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยที่จะมุ่งมั่นครับในการสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างที่นำเรียนว่าภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีครับก็มีการขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคุณผู้ฟังในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศเรื่องที่3ครับเรื่องที่3การยกระดับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันโดยจากการที่ทั้ง2ฝ่ายครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกคอปเปอร์โกรนะฮะคอปเปอร์โกรเนี่ยต้องบอกว่ามีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลครับที่แสวงหาความร่วมมือจากทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับปราบปรามภัยออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีส่งกลับนะครับในตัวของผู้ต้องหาแล้วก็มีการจับยึดทรัพย์นะครับที่ทำผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลAUCROSS นะครับภายใต้การพูดคุยของทั้งสองประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะมีการยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามไปเมื่อปลายปีที่แล้วและที่สำคัญก็ต้องพิสูจน์ จน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยโดยปิดท้ายนะครับทั้งสองฝ่ายก็เดินหน้าที่จะมีแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสในปีค.ศ.2026ถึง2028ซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญคุณผู้ฟังครับสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับก็เป็นการสรุปให้ฟังกันว่าวันนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแนะนำเพิ่มเติมกันมาที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกกันไว้แล้วก็ใครที่กำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ในขณะเดียวกันครับก็ยังคงเดินหน้าเรื่องสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่อย่างเช่นคุณอเนกคลิกไทยนะครับมีคุณพลับพลึงส่งข้อความเข้ามานะครับทักทายกันเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยแน่นอนการลงทะเบียนในใครลงแล้วบ้างไทยช่วยไทยพลัสหลายคนลงแล้วนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้โหรอนะครับมาดูเรื่องของการสรุปกันหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกรัฐบาลนะครับมีการสรุปผ

เลยลงทะเบียนกันแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บก็มีการส่งข้อความกันว่าลงได้ไหมติดขัดตรงไหนนะครับมีปัญหาอย่างไรบ้างก็ต้องบอกตามตรงว่าก็มีปัญหาบ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นนะครับมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้ครับพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีไม่ใช่ไม่มีนะครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไหนใครที่เจอปัญหาแจ้งมาพิมพ์มาหน่อยบางคนบอกไปที่ธนาคารกรุงไทยเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้พิมพ์มาแจ้งมาจุดนั้นจุดนี้นะครับธนาคารกรุงไทยที่ให้คุณผู้ฟังที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้เนี่ยบางคนนะครับก็ไปรอคิวกันจุดไหนยังมีความไม่สะดวกจุดไหนยังมีการติดขัดจุดไหนยังมีความลำบากอยู่แจ้งมานะครับเดี๋ยวหลังไมค์ของเรามีทีมครับคอยประสานนะครับเรื่องไหนที่ท่านยังติดขัดอยู่ท่านยังยืนยันตัวตนไม่ได้อันดับแรกสแกนหน้าไม่ได้นะครับหรือลืมรหัสนะครับมีส่งเข้ามาละบอกว่าลืมรหัสเข้าไม่ได้คุณบอลอีกข้อความนึงนะครับจากอยู่ที่นราธิวาสเลยฟังรายการทางออนไลน์อยู่บอกว่าเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือค่ะคุณบอลปรากฏว่าต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่นะครับลบแอปไปแล้วนะครับอ๋อโอเคก็ต้องไปติดตั้งใหม่นะครับแนะนำแบบนี้แล้วก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับให้ถูกต้องชัดเจนด้วยไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหลายคนบอกว่าคิวเยอะนิดนึงนะครับหลายคนที่ส่งเข้ามาด้วยพิกัดตรงไหนบ้างนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เมื่อกี้นี้หลายสายเลยนะครับทั้งโทรมาทั้งพิมพ์ข้อความมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกช่วยดูหน่อยสแกนหน้าไม่ผ่านเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยบอลประสานแล้วก็ไปที่เรื่องของข้อมูลเขาบอกแบบนี้กรณีที่ประชาชนเนี่ยสแกนหน้าไม่ผ่านนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะแต่เกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือบางคนครับเคยลบแอปพลิเคชันเป๋าตังออกแล้วก็ต้องดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้มีการเผลอบางคนเผลอบางคนตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แล้วก็เกิดลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปนะครับก็ต้องมีการดาวน์โหลดนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ทั้งนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าผู้ใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM นะครับของธนาคารกรุงไทยหรือบางคนบอกว่าคุณบอลถ้าเกิดว่าจะไปธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับมาหลายคนเลยส่งมาบอกแล้วว่าไปมายืนยันตัวตนมาหลากหลายที่เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าคิวอาจจะเยอะหน่อยนะครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวที่ธนาคารกรุงไทยสำหรับการไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธินะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40มาดูในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบ้างครับสำหรับกลุ่มของผู้ลงทะเบียนที่หน้าจอขึ้นว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนอันนี้สำคัญเลยระบบจะมีการแจ้งผลนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS วันนี้ไหนใครได้รับผลแล้วบ้างมีหลายคนเลยนะเชื่อว่าหลายคนได้รับการแจ้งส่วนใหญ่เลยก็บอกว่าได้รับแล้วนะครับใช่ไหมหลายคนส่งมาบอกว่าได้รับแล้ววันนี้นะครับที่เมื่อวานนี้ได้เล่าให้ฟังว่ามีบางท่านนะครับต้องรอผลการลงทะเบียนต้องรอการตรวจสอบต้องรอการยืนยันตัวตนแต่พอข้ามมาแค่24ชั่วโมงเองจริงๆ3วันเนาะจริงๆแล้ว3วันแต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวเองวันนี้นะครับมีช่วงบ่ายโมงช่วงบ่าย2ช่วงบ่าย3 SMS เด้งแล้ว SMS เด้งแล้วหลายคนแฮปปี้มีความสุขบอลยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยจริงๆเลยสำหรับคนที่เรียกว่าวันนี้นะครับมีการแจ้งผลมาเรื่องของการลงทะเบียนในกลุ่มของการตรวจสอบจากเมื่อวานนี้ที่มี SMS หรือว่ามีการแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันแหละว่าต้องรอผลการลงทะเบียนนะครับคือเขาต้องตรวจสอบก่อนวันนี้แป๊บเดียวเองคุณผู้ฟังหลายคนได้รับ SMS มาแล้วด้วยนะครับว่าได้รับสิทธิ์แล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันเป็นประจำนะครับใครที่ติดตามกันอยู่สามารถที่จะส่งข้อความมานะครับข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่าง
างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโทรมาได้เลยนะครับติดขัดตรงไหนหรือมีเรื่องอะไรที่ยังไม่สะดวกนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมนะครับพร้อมสแตนด์บายอยู่

0: รงนี้นะครับแล้วก็พร้อมประสานในทุกๆเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเรียกว่านึกถึงเราเป็นอันดับแรกๆเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูในส่วนร้านค้ากันบ้างในร้านค้าที่หลายคนบอกว่าเตรียมจะไปใช้ร้านนั้นร้านโน้นร้านนี้นะครับล่าสุดครับตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าของร้านต่างๆนะเท่าที่เช็คกันเนี่ยปรากฏว่าหลายคนดีใจนะครับหลายคนรอหลายคนตั้งตารอหลายคนตั้งตาคอยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040จากข้อมูลของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับทีมข่าวของเราก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับไปดูในส่วนของร้านอาหารร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในส่วนของการผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับสำหรับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะ15 มิถุนายน 2569โดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าครับขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส6040สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะหลายคนใช้กดสั่งเลยผ่านแอปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้สุดแล้วแต่คุณผู้ฟังจะเลือกใช้แอปพลิเคชันไหนแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการนี้แหละไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นการเพิ่มช่องทางนะครับการจัดจำหน่ายอาหารร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะครับโดยมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสอดคล้องกับพฤติกรรมในยุคปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายๆคนแหละก็มักจะนิยมนะครับใช้บริการ Food Delivery นะครับบางคนก็บอกอากาศมันร้อนนะคุณบอลก็กดสั่งเลยแล้วกันสะดวกดีอยากกินก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ก็จิ้มเลยอยากกินข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดก็กดสั่งเลยนะครับอาหารตรงไหนอร่อยไม่ต้องออกไปแล้วก็สามารถดำเนินการได้โดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชัดเจนครับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10 มิถุนายน 2569นะครับทั้งนี้เนี่ยร้านค้าครับสามารถจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้านะครับต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปพลิเคชันแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ท่านต้องการเข้าร่วมนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งใน process หรือว่าหนึ่งในขั้นตอนสำคัญเลยทีเดียวที่สามารถที่จะช่วยนะครับทำให้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาเยอะเลยวันนี้บอกคุณบอลดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆเลยถามว่าดีใจเรื่องอะไรดีใจเรื่องที่ได้รับ SMS เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่รออยู่เมื่อวานนี้บอกให้รอนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีข้อความแจ้งบอกว่ารอการพิจารณานะครับก็ขอบคุณมากๆที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ได้อัปเดตข้อมูลกันน้องบูมสวัสดีคุณนกด้วยนะครับคุณพอร์ชนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยพิมพ์มานะครับในเพจของเราบอลก็ทยอยนะครับคุณสกลรัตน์ใช่ไหมครับสกลรัตน์บอกว่ารอใช้วันที่1มิถุนาครับคุณบอลได้รับสิทธิ์6040แล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยนะครับยินดีด้วยนะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยในเพจแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับในเพจของเรานะครับคุณสุเทพโกยะวงครับลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้บอกให้รอปรากฏว่า 1 2 3ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโอ้ยินดีด้วยคุณสุเทพโกยวงศ์นะครับแสดงความยินดีด้วยมีคุณประยงทวีชื่นก็ลงทะเบียนเรียบร้อยได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับฟังอยู่ที่ราชบุรีนะครับพิมพ์เข้ามาในเพจนะครับที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ชัดเจนดีฟ้าครึ้มครับผมนะฮะก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการทุกๆวันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือส่งข้อความมาบอกว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: สิบเจ็ดนาฬิกากับอีก31นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับติดตามทุกเรื่องราวกันนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz นะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมี AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ด้วยออนไลน์ของเราครับคู่ขนานไปเลยในเฟซ Facebook ก็มีนะครับแล้วก็ในโซเชียลมีเดีย TikTok ก็ออนไลน์แบบคู่ขนานเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ทักทายมาแล้วก็กดข้อจอข้อใจส่งเข้ามาได้ช่วงสำคัญอีกหนึ่งช่วงครับนั่นก็คือจับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของสื่อออนไลน์ล่าสุดเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาครับคงไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องราวของการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์นะครับเรื่องนี้มีคำเตือนออกมาแล้วนะครับสรุปให้ฟังแบบนี้ต้องบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องราวสื่อลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกออนไลน์นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากปัญหาเรื่องทั้งผลิตทั้งครอบครองแล้วก็มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้ครับข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้กระทำผิดนะครับจำนวนมากทั้งในส่วนของการแสวงหาผลกำไรทั้งในส่วนของการแบล็กเมล์ข่มขู่ด้วยคลิปลับทั้งในส่วนของแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงคนที่แชร์ต่อพอเห็นเสร็จปุ๊บคุณแชร์ต่อหรือคนที่ครอบครองสื่อลามกของเด็กนะครับรวมถึงทั้งเจตนาหรือความรู้เท่าไม่ถึงการทั้งหมดทั้งมวลที่บอลเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนในส่วนของการผลิตนะครับผลิตสื่อลามกอนาจารในส่วนของการแชร์สื่อลามกอนาจารที่ในช่วงห่วงเวลาวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์แล้วก็การครอบครองสื่อลามกอนาจารด้วยทั้งหมดทั้งมวลทั้งผลิตทั้งแชร์แล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสื่อลามกอนาจารเด็กทั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทำผลิตมีไว้เพื่อการค้าผู้ใดทำผลิตมีไว้แล้วก็นำเข้าหรือว่าส่งออกหรือว่าทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือว่าการแจกจ่ายมีความผิดหมดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนำเข้าสื่อลามกสู่สาธารณะนะครับก็ต้องบอกว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของการนำเข้าเรื่องของลามกข้อมูลอันเป็นที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตรงนี้ครับก็มีโทษเช่นเดียวกันระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการครอบครองสื่อลามกเด็กผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะครับบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นมีความผิดครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะส่งต่อสื่อลามกเด็กก็มีความผิดแชร์อันนี้สำคัญครับเรื่องของการแชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารผู้ใดนะครับที่เผยแพร่หรือส่งต่อบางคนบอกว่าเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละคลิปอลาจารคลิปไม่ดีนะครับแล้วมีการแชร์ต่อมีการส่งต่อข้อมูลนะครับของเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของสื่อลามกอนาจารเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าคุณนะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกคุณก็มีความผิดถ้าคุณแชร์หรือว่าคุณส่งต่อสื่อลามกอนาจารมีความผิดนะครับมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นนะครับคนที่แชร์ก็มีความผิดอันนี้ชัดเจนนะครับคนที่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับก็มีความผิดหากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสนะครับเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลยครับที่1599ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือนะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งดำเนินการในการสืบสวนนะครับแล้วก็บล็อกช่องทางการเผยแพร่และก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องราวของวัน2วันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารนะครับมีความผิดครอบครองสื่อแชร์ต่อผิดกฎหมายโทษสูงย้ำเลยทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมาดูกันนิดนึงครับหลายท่านเลยทีเดียวที่ได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าข้อมูลต่างๆส่งต่อกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่ให้ไว้02-276-9717แล้วก็02-276-9721อีกหนึ่งเรื่องครับจับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมมีหนึ่งข่าวที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องของทองคำเปลวกินได้หลายคนเห็นไหมขนมเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าอาหารที่มีเขาเรียกว่าทองคำเปลวหรือว่าทอง 24K ล่าสุดครับมีการนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วก็เกิดเรื่องราวของปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการโฆษณาที่เกินจริงโดยทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่งสคบครับผนึกกับอย.คุมเข้มเรื่องที่นำเรียนนี่แหละเรื่องของการโฆษณาว่าทองคำเปลวกินได้นะฮะบางคนบอกว่าเป็นทองคำ 24K รับประทานได้เป็นลักษณะฟู้ดเกรดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันถึงมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยยังไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับเร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาที่มีการจำหน่ายทองคำเปลวหลายคนเห็นตอนนี้โฆษณากันเกลื่อนโซเชียลมีเดียเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่หรือว่าเป็นอาหารก็ตามที่บอกว่าเป็นทองคำ 24K และตรงนี้บอกทานได้ด้วยล่าสุดครับทั้งสคบทั้งอย.นะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านคุมเข้มเรื่องนี้บอกเร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาเรื่องนี้บอกว่าทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารหลายคนเคยเห็นใช่ไหมครับไปร้านต่างๆก็จะมีแล้วก็เบเกอรี่ด้วยหรือว่าเครื่องดื่มขนมต่างๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์พบว่ามีผู้ที่เป็นผู้บริโภคครับร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นจำนวนมากเขาบอกว่ามีการกล่าวอ้างว่าเนี่ยทองคำ 24K กินได้รับประทานได้เป็นลักษณะของฟู้ดเกรดนะครับโดยตอนนี้เขามีการยืนยันว่าไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยอันดับแรกแล้วก็ยังไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นครับการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดครับในการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องปฏิเสธไม่ได้ครับหลายคนช้อปปิ้งออนไลน์โอ้โหสนุกสนานมากนะครับพอกลางค่ำกลางคืนก็กดช็อปกันรุ่งเช้าของมาถึงปรากฏว่ามีการโฆษณาเกินจริงเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์มีการเลือกซื้อกลุ่มอาหารกลุ่มนี้ที่บอกว่าเป็นทองคำ 24K กินได้เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์พอเราดูโฆษณาปุ๊บปรากฏมันสวยเนาะแล้วก็น่าทานใช่ไหมครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าการโฆษณาขายสินค้าในลักษณะนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นความผิดที่สคบดูแลโดยตรงเพราะว่าใช้ข้อความเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดว่าสินค้าตรงนี้กินได้อย่างปลอดภัยทั้งที่อย่างที่นำเรียนว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันคุณผู้ฟังนะฮะยังไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยยังไม่มีการยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยเลยนะครับหลายรายการยังแสดงฉลากไม่ครบถ้วนด้วยนะครับทั้งนี้ก็อาจเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคซึ่งสคบก็สามารถเข้าตรวจสอบและสั่งการดำเนินการได้ทันทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบล่าสุดสั่งการสคบครับบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.สคบจับมืออย.กระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่เอามาใช้นะครับกับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่เนี่ยต้องตรวจให้ดีนะครับให้ถูกต้องให้ชัดเจนด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกว่าคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้บริโภคที่อยากจะแจ้งเบาะแสเรื่องนี้นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆยกหูได้เลยสายด่วนสคบครับ1166นะฮะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากๆน้องฝนนิสาการกีตาเมคินนะครับบอกว่าปังมากปังปุริเยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ขยันที่จะนำข้อมูลนะครับเหล่านี้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีข้อความจากคุณสุนันทาที่ฉะเชิงเทราด้วยสำหรับกรณีที่ลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีสมาร์ทโฟนนะครับก็เรียกว่าส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับในกลุ่มที่ลงทะเบียนไปก็เริ่มลงทะเบียนกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ25นะครับตอนนี้หลายคนบอกว่ากำลังรอผลอยู่มีช่วงบ่ายๆมีการแจ้งผลมาแล้วด้วยก็แสดงความยินดีกับคนที่มีการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติแล้วได้รับสิทธิ์มีการแจ้งยืนยันมาแล้วนะครับข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์บอกปังไม่ไหว บอกเกือบไม่ทันแหละครับโอ้ทันนี่นะครับมีข้อความจากหนุ่มเมืองขอนคุณหนุ่มเมืองขอนหายไปนานเลยทีเดียวนะครับวันนี้กลับมากรณีใช้จ่ายไม่ถึง333บาทต่อวันโอ้นี่คำนวณมาให้เสร็จสับเลยนะครับวันหนึ่งใช้ได้วันละ200ใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็ส่งเข้ามาจากคุณมยุรีนะครับบอกว่าติดตามฟังทุกวันเลยแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานผู้ผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยขอบคุณมากๆเลยที่ส่งต่อเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนครับติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการหลอกลวงรายวันเลยมีแจ้งเข้ามาเยอะมากนะครับการหลอกลวงพี่น้องประชาชนล่าสุดวันนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมสคบจับมือปคบกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดเลยนะครับ26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคณกองบังคับการปราบปรามโดยบอกว่าการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาใช้ชื่อย่อคือบก.ปคบ.ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการทำงานร่วมกันภารกิจหลักเลยก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชนแม้ว่าจะใช้กฎหมายคนละฉบับแต่เป้าหมายเดียวกันครับเป้าหมายร่วมกันครับในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยต่อปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องชัดๆเลยข้าวของสินค้าต่างๆบริการต่างๆที่ล่าสุดก็ไม่ได้มาตรฐานบ้างมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นบ้างส่งผลกระทบกับเรื่องของความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นห่วงเรื่องนี้ท่านก็กำชับสคบดำเนินงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความรู้และก็ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างถูกต้องแล้วก็การเลือกสินค้าและบริการอย่างปลอดภัยทางด้านของพลตำรวจตรีสารุติแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านกล่าวชัดเจนบอกว่าในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่ทำหน้าที่โดยทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยืนยันครับว่าตำรวจสอบสวนกลางล่าสุดนะครับมีความพร้อมเต็มที่นะครับในการดูแลสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานก็เพื่อยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนี่โอ้โหภารกิจแบบที่เรียกว่าทุกวันจริงๆแล้วก็ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของผู้บริโภคในแต่ละเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจำได้มีปลากระป๋องเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับที่ข้างกระป๋องเป็นบอกเป็นปลาสวดีนเป็นปลาแมคโครเรลแต่ท้ายสุดพอผู้บริโภคเปิดมาปรากฏเอ๊เขาบอกมันไม่ใช่นะครับเรื่องราวของโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับที่ท่านไปคลองถมก็ลงพื้นที่จริงนะครับอันนี้ก็อันตรายจริงๆสำหรับผู้ที่ใช้บริการด้วยท่านก็โอ้โหเรียกว่าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็ไปดูแลอีกหลายเรื่องเลยนำมาฝากกันนะครับกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้บริโภคก็จะได้มีความอุ่นใจ คลายความกังวลใจไปดูภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กันนิดนึงครับล่าสุดท่านก็เปิดมหกรรมไทยซิมโฟนีออร์เคสตราท่าสยามชูนวัตกรรมวัฒนธรรมครับยกระดับศิลปินไทยหนุนเศรษฐกิจ Wellness Economy นะครับโดยล่าสุดครับดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องครับได้มีการดำเนินการนะครับสำคัญเลยในส่วนของการเปิดมหกรรมไทยซิมโฟนีออร์เคสตราท่าสยามชูนวัตกรรมนะฮะเรื่องของวัฒนธรรมยกระดับศิลปินไทยโดยท่านบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อศิลปินไทยนักเรียนแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสมาอย่างยาวนานคุณผู้ฟังเกือบ20ปีครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงการเรียนดนตรีแล้วก็พลิกชีวิตของพวกเขาดร.สุกรีนะครับต้องบอกว่าคือผู้สร้างรากฐานสำคัญในการก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจนปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดอันดับให้ติดท็อป50ของโลกการแสดงในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศิลปินไทยให้มีความโดดเด่นให้มีความทันสมัยแล้วก็ให้คนทั้งโลกได้เห็นคุณค่าของศิลปินไทยอย่างแท้จริงโดยท่านก็บอกชัดเจนว่าการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเพื่อให้ประเทศร่ำรวยและก้าวไปข้างหน้าแต่ในความเป็นจริงครับประเทศที่จะมั่งคั่งและมีอารยธรรมแท้จริงก็จะต้องมีการพัฒนาทางด้านดนตรีควบคู่กันไปด้วยดนตรีครับคือสิ่งที่เปิดใจให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้หากเราเรียนประวัติศาสตร์จากการอ่านหนังสือเพียงหน้า2หน้าอาจจะหลับแล้วแต่ท่านอาจารย์สุกรีเนี่ยได้นำดนตรีครับมาร้อยเรียงในลักษณะอ่านประพันธ์แบบบีโธเฟนหรือว่าโมซาร์ทมีการผสมผสานกับดนตรีไทยด้วยเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับถือว่าเรื่องสำคัญเลยทีเดียววันนี้ก็ได้มีการร่วมน้อมรำลึกถึงโอกาสสำคัญที่องค์การยูเนสโกครับมีมติยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาความเสมอภาคซึ่งท่านในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลภารกิจเรื่องราวของความเสมอภาคโดยตรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้มารวมตัวกันครั้งนี้ก็ปักหมุดหมายเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวส่งข้อความเข้ามาทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากข้อมูลต่างๆโอ้บอกว่าตอนนี้ย่านรังสิตนะครับช่วง 17:52 นาทีตอนนี้บอกฝนตกและรังสิตนะครับแจ้งมาแล้วด้วยหลายพื้นที่เลยที่มีการแจ้งมาเรื่องของฝนตกคุณพิสมัยส่งมาแล้วแชร์ลงกรุ๊ปลงกลุ่มเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่สื่อสารแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆให้ได้มีการติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเรื่องของปลาหมอคางดำไม่พูดถึงไม่ได้เลยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำสั่งกรมประมงครับรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำทุกวันเนี่ยต้องบอกโอ้โหหลายคนเลยตรงนั้นก็มีปลาหมอคางดำเยอะมากเลยตรงโน้นก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าครับเรื่องสำคัญแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดูแนวทางกันหน่อยนะครับที่หลายๆคนตามข่าวนี้อยู่ปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำบอกได้มีการกำชับให้กรมประมงครับเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของการจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดเร่งกำจัดออกจากระบบนิเวศนะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ได้มีการสั่งการคุณผู้ฟังให้ทุกพื้นที่ดำเนินการโดยทันทีและก็ต่อเนื่องทั้งในส่วนของพื้นที่สำคัญเช่นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดกำชับให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้มีการรายงานเรื่องนี้ให้ทราบทุกวันเรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะที่หลายคนบอกโอ้โหตรงนั้นก็มีนะครับตรงนี้ก็เยอะนะครับโอ้หลายคนก็เดือดร้อนกันนะครับประกอบกับจากกรณีที่วันนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเร่งตรวจสอบเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวรวมถึงความเสียหายที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในฐานะที่กำกับดูแลกรมประมงนะครับยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือทำงานกันอย่างเต็มที่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันข้อความจากพี่เริงรีวิวบอกได้รับ SMS เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ส่งเข้ามานะครับโอ้โหหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับอ่ะหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันละกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเก็บตกจับประเด็นท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับนายเอ็มมานูเอลมาครงหยิบเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต1เพลงมาโพสต์นะครับลงบนสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวใครรู้บ้างว่าท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยโพสต์เพลงอะไรเอาใบ้ให้นิดนึงเป็นเพลงของวงคาราบาวใครรู้เดี๋ยวจะมาเฉลยชั่วโมงหน้ากันละกันนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับที่ติดตามกันนะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เผื่อว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับนายเอ็มมานูเอลมาครงนะครับได้มีการโพสต์เพลง1เพลงนะครับของวงคาราบาวต้องบอกเป็นเพลงฮิตเลยนะฮะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยโพสต์เพลงนี้ลงบน Instagram ส่วนตัวภายหลังจากที่มีการพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบนะครับโดยถ้าย้อนกลับไปบทเพลงนี้ครับต้องบอกว่าโด่งดังมากๆเลยเดี๋ยวใบ้ให้เดี๋ยวเฉลยในชั่วโมงหน้าใครอยากตอบนะว่าเพลงนี้ที่ท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโพสต์เอาไว้นะครับชื่อเพลงอะไรลองโทรมาตอบก็ได้หรือตอบในเขาเรียกว่าเพจของสวทก็ได้นะครับย้อนกลับไปเพลงนี้เนี่ยนะครับดังมากในปี2527คาราบาวปล่อยอัลบั้มชุดที่5ออกมาในช่วงธันวาคมครับไม่มีใครคาดว่าจะกลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเพลงนะครับทั้งเทปและก็ซีดีเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากวาดรายได้ไปกว่า5ล้านตลับเลยทีเดียวนะครับโดยหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่ติดตามกันหลายคนที่อยากจะร่วมสนุกก็สามารถร่วมสนุกมาได้เดี๋ยวมาเฉลยกันในชั่วโมงหน้ากันแล้วกันว่าท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยโพสต์เพลงของคาราบาว1เพลงใครรู้ตอบมาได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เตรียมไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนกันละกันครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องราวของปากท้องเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับการลงทะเบียนหลายคนบอกว่าส่งข้อความมาแล้วนะครับสำหรับการแจ้งผลโอ้โหแสดงความยินดีด้วยรัวๆเลยอ่านไม่ทันเลยทีเดียวมีการแจ้งผลมาเยอะแยะมากมายเลยก็แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
7: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
6: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
7: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ
8: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะเตือนภัยจังหวัดพังงาระดับสีแดงหลายอำเภอฝนตกหนักเสี่ยงน้ำหลากดินโคลนถล่มต้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลาตั้งแต่ 2:50 น.พบหลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเสี่ยงเกิดน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเตือนภัยเตรียมความพร้อมสีเหลืองได้แก่ตำบลคึกคักและตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่ารวมถึงตำบลหล่อยูงตำบลกะไหลและตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งเตือนภัยวิกฤตสีแดงได้แก่บ้านสวนพริกตำบลตากแดดอำเภอเมืองบ้านหาดทรายขาวตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองและบ้านหินแหลมตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงการเดินทางพื้นที่น้ำหลากในช่วงฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งข่าวอุบัติเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นอำเภอหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชุดไทยเฉิดฉายกลางกรุงปารีสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการราชภัฏราสู่สากลลามนองมาเจสเตรอยัลไทเดสฟอร์มทราดิชั่นทูโมเดอร์นิตี้ณพิพิธภัณฑ์มูเซเดซาร์ตเดโกราทีฟณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญได้แก่กระทรวงพาณิชย์สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์มูเซเดซาร์ตเดโกราทีฟสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงตลอดจนผลงานร่วมสมัยของนักออกแบบไทยร่วมกว่า200รายการนิทรรศการแบ่งออกเป็น7ห้องจัดแสดงห้องประถมบทแห่ง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตห้องชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นชุดประจำชาติภายในจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาภัทรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสะท้อนการสืบสานและต่อยอดความงดงามของเครื่องแต่งกายไทยในแต่ละยุคสมัยห้องจัดแสดงสำคัญคือห้องราชภัฏราคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ที่นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งต่างๆอาทิกระเป๋าพัดเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ขณะที่มีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือห้องฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงและสถาบันงานปักชั้นสูงลือชาร์ตนับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดแสดงกระบวนการทรงงานและการทรงค้นคว้าร่วมกับห้องเสื้อฝรั่งเศสและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านภาพร่างตัวอย่างผืนผ้าและงานปักประดับอันวิจิตรห้องผ้ายกและผ้าพื้นถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าจากภูมิภาคต่างๆของไทยรวมถึงห้องผ้าไหมมัดหมี่
ในงานแฟชั่นชั้นสูงที่เผยให้เห็นการนำผ้าไทยไปสู่โลกแฟชั่นชั้นสูงของฝรั่งเศสผ่านงานออกแบบร่วมสมัยของสถาบันงานปักชั้นสูงเลอชาร์ดนอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้ชมการแสดงผลงานของนักออกแบบไทยร่วมสมัยในบทบาทของผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมในมิติใหม่ผ่านห้องศิลปะการปักจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งทรงก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายเอมานูเบลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่าง2ประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน AIและ Data Center พร้อมเร่งผลักดันการเจรจาการตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปไทย EU FTA ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรียังยืนยันจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยยึดถือในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์นอกจากนี้ไทยและฝรั่งเศสแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนกลางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเมเดฟอินเตอร์เนชั่นแนลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนโดยย้ำว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุนในประเทศไทยโดยโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกระบบโลจิสติกครบวงจรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเตือนภัยโซเชียลกดแชร์คลิปลามกมีสิทธิ์ผิดกฎหมายทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแถลงผลการหารือร่วมกับผู้บริหารเมตตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งปรับปรามการไลฟ์อนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างจริงจังโดยกำหนด4มาตรการสำคัญได้แก่รวบรวมหลักฐานส่งตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีปรับกฎดูแลแพลตฟอร์มให้มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาผิดกฎหมายรวมกับเมตตาวางมาตรการเชิงรุกป้องกันการเผยแพร่เตือนประชาชนกดแชร์เท่ากับผิดกฎหมายทันทีแม้การกดไลค์หรือดูอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยตรงแต่หากแชร์หรือส่งต่อคลิปลามกอนาจารถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งลิกจากไลฟ์ผิดกฎหมายยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์ได้อีกด้วยหากพบเห็นไลฟ์หรือคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441ทันทีหยุดแชร์หยุดส่งต่อเพื่อสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะกรมการปกครองดีเดรวดสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครอง878อำเภอทั่วประเทศขานรับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลเดินหน้ากวาดบ้านตัวเองสร้างความมั่นคงให้ประชาชนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการเร่งด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนรวมกับข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลท
ที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านของตัวเองต้องสะอาดเสียก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการให้ในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยมีการสุ่มตรวจยาเสพติดแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังถ่ายทอดข้อสั่งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะมาตรการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งประกอบด้วย4แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับมาตรการปิดกั้นพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันสกัดลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสารตั้งต้นผ่านการลาดตระเวนตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวดบูรณาการกำลังร่วมระหว่างตำรวจตระเวนชายแดนทหารฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมถึงการประสานร่วมมือกับพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเสี่ยงนักเสพหน้าใหม่และกลุ่มวัยรุ่นนักบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถูกใช้เป็นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดส่งเสริมกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดผ่านแนวทาง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหรือ1อำเภอ1ศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพยกระดับมาตรการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้ภาคประชาชนเช่นชรบ.หรือสมาชิกอส.เป็นกำลังหลักในการเฝ้าระวังตรวจราหมู่บ้านและลาดตระเวนร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยเผยผลความก้าวหน้าของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% จากการติดตามความก้าวหน้าร่วมกับภาคเอกชนที่เข้าร่วมแคมเปญครบ3เดือนได้รับการตอบรับในทิศทางบวกสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีภาคธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่เข้าร่วมขับเคลื่อนแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิม7บริษัทในช่วงเริ่มต้นขยายเป็น11บริษัทครอบคลุมมากกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมทางอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนทั้งนี้ข้อมูลจากหลายบริษัทพบว่าผู้บริโภคเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งเครื่องดื่มอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมนูที่กำหนดหวานปกติเท่ากับหวาน 50% รวมถึงมีการสั่งเมนูหวานน้อยหรือหวาน 25% และไม่หวานเพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนว่าคนไทยเริ่มคุ้นชินกับรสชาติที่หวานน้อยลงและเปิดรับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งนี้ป้ายสัญลักษณ์ของแคมเปญที่กรมอนามัยสนับสนุนมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคลดระดับความหวานลงโดยอัตโนมัติแม้บางคนก่อนหน้านี้ไม่เคยสั่งหวานน้อยมาก่อนซึ่งสะท้อนบทบาทการจัดสภาพแวดล้อมทางอาหารที่ช่วยให้ประชาชนตัดสินใจเลือกบริโภคได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้มาตรการบังคับความสำเร็จของแคมเปญนี้ไม่ได้เกิดจากการห้ามบริโภคหวานแต่เป็นการปรับค่าความหวานเริ่มต้นให้เหมาะสมขึ้นภายใต้แนวคิดไม่ต้องเลิกหวานแค่ลดลงครึ่งเดียวก็พอเพื่อช่วยให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมยังเสนอแนวทางขยายผลไปยังเมนูเครื่องดื่มอื่นๆรวมถึงการจัดโปรโมชั่นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และการจัดอบรมพนักงานเพื่อผลักดันให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% เป็นมาตรการใหม่ของสังคมไทยในอนาคตทั้งนี้หลายบริษัทมีแผนขยายเมนูหวานปกติเท่ากับหวาน 50% เพิ่มขึ้นรวมทั้งต่อยอดไปยังกลุ่มอาหารและขนมที่ลดหวานมันเค็มตามเกณฑ์เมนูชูสุขภาพและเมนูทางเลือกสุขภาพของกรมอนามัยทั้งนี้กรมอนามัยจะเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในโรค NCD และสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทยเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากความหวานที่ลดลงสคบ.ผนึกอย.คุมเข้มทองคำเปลวกินได้หลังพบโฆษณาเกินจริงว่านโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังปิดกั้นเตือนผู้บริโภคเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อระบบสุขภาพสคบเร่งตรวจสอบและการควบคุมการโฆษณาสินค้าทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบสินค้าจำนวนมากใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 25K กินได้รับประทานได้หรือฟู้ดเกตโดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีเอกสารรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกำกับสินค้าออนไลน์เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ซึ่งปัจจุบันประชาชนนิยมเลือกสินค้ากลุ่มอาหารและเบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้างการโฆษณาขายสินค้าในลักษณะนี้เข้าข่ายความผิดที่สคบดูแลโดยตรงเพราะใช้ข้อความเกินจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้ากินได้อย่างปลอดภัยทั้งที่ไม่มีหลักฐานยืนยันอีกทั้งหลายรายการยังแสดงฉลากที่ไม่ครบไม่ระบุผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ชัดเจนและบางรายอาจเข้าขายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งสคบสามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่นำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าขายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารให้ตรวจสอบ 3.3 คันคือดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรองรับมาตรฐานเลี่ยงสินค้าที่มีราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569

0: องคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันนะคะหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าเยโสอวดยิงนะคะแล้วก็จองของซึ่งที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า arrogant นั่นเองมาวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำที่จะมานำเสนอนะคะคำนั้นก็คือคำว่า audacious audacious สะกด a u d a c i o u s audacious นะคะคำว่า audacious นี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะในความหมายทั้งด้านบวกนะคะและด้านลบนะคะก็คืออาจจะเป็นการแสดงถึงความอาถรรพ์นะคะซึ่งความอาถรรพ์ในที่นี้เนี่ยอาจจะมีความบ้าบิ่นอยู่ด้วยสักหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครนะคะทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะตรงกับลักษณะของคำในภาษาไทยก็คืออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะกากั่นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราใช้บรรยายกับเครื่องประดับตกแต่งร่างกายก็จะหมายถึงว่าเครื่องประดับชิ้นนั้นเนี่ยมีความฉูดฉาดบาดตานะคะเกินพอดีนั่นเองและทีนี้ถ้าเราเอามาใช้กับความคิดนะคะก็เป็นความคิดที่ก้าวหน้านั่นเองไม่ได้ยึดติดอยู่กับกรอบหรือว่าประเพณีใดๆนะคะก็จะเห็นว่าการใช้คำว่า audacious เนี่ยเราสามารถใช้ได้หลากหลายนั่นเองนะคะก็มีต้องดูพิจารณาบริบทมาประกอบด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้คำว่า audacious กันประโยคที่หนึ่งค่ะ Sunthorn speech sounded audacious นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปาฐกถาของสุนทรฟังดูกล้าแกร่งท้าทายนะคะก็คือพูดออกไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะนะคะสร้างความไม่พอใจนะคะให้กับใครบางคนก็ได้นั่นเองนะคะในความหมายนี้นะคะก็คือหรืออาจจะหมายถึงว่าสุนทรเนี่ยกล้าที่จะพูดนั่นเองนะคะสุนทร speech sounded audacious ปาฐกถาของสุนทรฟังดูกล้าแกร่งท้าทายอีกตัวอย่างประโยคค่ะ room was decorated with audaciousornaments นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือห้องตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ฉูดฉาดบาดตานะคะไม่ใช่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่มีลักษณะธรรมดานั่นเองนะคะ The room was decorated with audacious ornaments นะคะห้องตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ฉูดฉาดบาดตานะคะก็คืออาจจะมีสีสันนั่นเองนะคะ

0: พราะฉะนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างประโยคนะคะที่เราใช้คำว่า Odysseus ซึ่ง Odysseus ในที่นี้นะคะมีความหมายนะคะที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้ได้ในหลายบริบทด้วยกันเพราะฉะนั้นก่อนการใช้ก็ต้องพิจารณาบริบทประกอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและตั๊กนรเศษศรีเสวกครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้จะคุยถึงเรื่องพลังสำคัญในชีวิตของคนเราซึ่งแท้จริงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีพลังนี้นั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมใจนะครับเป็นพลังที่อาจจะเสียงไม่ดังแต่ว่าเป็นพลังที่เปลี่ยนใจคนได้ลึกที่สุดนะครับในโลกปัจจุบันของเราก็จะยกย่องคนมั่นใจหรือคนที่มีการแสดงออกที่ชัดเจนหรือคนที่ยืนหยัดด้วยเสียงดังๆนะครับแต่คำว่าอ่อนน้อมนะครับอาจจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความอ่อนแอจริงๆแล้วนะครับความอ่อนน้อมไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเราเองนะครับและไม่ใช่การยอมให้ใครมาเหยียบย่ำได้ความอ่อนน้อมเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากภายในที่มีความมั่นคงโดยไม่ต้องประกาศตัวเองนะครับวันนี้ก็อยากจะหนุนใจนะครับท่าทีที่สำคัญที่คนเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือความอ่อนน้อมถ่อมใจนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับทักทายเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการฟังรายการอัปเดตทุกวันก็เข้าไปที่ www.gamlangchai.org นะครับ gamlangchai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจก็พบเว็บไซต์และคลิกเข้าไปนะครับมีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้เราก็จะมีที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับขนาดกระทัดรัดใช้สอยสะดวกนะครับก็ยินดีมอบให้กับท่านผู้ฟังครับโทรจับจองเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่26พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อคนรอบข้างและก็ต่อครอบครัวของท่านสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากบูโดกันอีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่ากันไปนะครับครับวันนี้พูดถึงเรื่องของความถ่อมใจนะครับมีหลักการสำคัญในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่15นะครับที่บอกว่าความถ่อมใจนำหน้าเกียรติยศนะครับซึ่งสอนว่าการมีความถ่อมใจไม่หยิ่งพยองถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การได้บำเหน็จการมีความมั่งคั่งการได้รับการยกย่องและชีวิตมีความยั่งยืนนะครับแต่ความหยิ่งพยองก็เป็นขั้วตรงข้ามนะครับนำไปสู่ความล้มเหลวนะครับความถ่อมใจก็คือการรู้จักตนเองไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็ยอมรับคำตักเตือนนะครับส่วนเกียรติยศก็เป็นรางวัลหรือความเคารพยกย่องที่ตามมาจากการกระทำที่ชอบธรรมนะครับความหยิ่งยโสในพระธรรมสุภาษิตก็มีหลายตอนที่ระบุไว้เลยนะครับพระธรรมตอนนี้พระธรรมในหลายๆตอนก็เตือนใจเรานะครับว่าใจที่หยิ่งพยองมักจะนำหน้าความล้มเหลวหรือการถูกทำลายนะครับหลักการนี้ก็สอนให้เรารู้จักที่จะยำเกรงพระเจ้าและก็รับการสั่งสอนนะครับความอ่อนน้อมถ่อมใจนะครับเป็นพลังที่เสียงไม่ดังนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนใจคนได้ลึกที่สุดในสังคมของเรานะครับอาจจะยกย่องคนที่มีความมั่นใจคนที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนคนที่กล้ายืนหยัดด้วยเสียงที่ดังแต่คำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับความถ่อมใจนั้นอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความอ่อนแอแท้จริงแล้วนะครับการถ่อมใจไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเองและไม่ใช่การยอมให้ใครมาเหยียบย่ำความถ่อมใจเป็นพลังภายในที่มั่นคงโดยไม่ประกาศตัวเองนะครับดังนั้นคนที่อ่อนน้อมไม่จำเป็นต้องชนะทุกการโต้เถียงนะครับไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเราถูกต้องเสมอคนที่อ่อนน้อมจะมั่นใจในคุณค่าของตัวเองจนไม่ต้องใช้การกดคนอื่นเพื่อยกตัวเองขึ้นความถ่อมใจจึงไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกตอบสนองด้วยสติปัญญามากกว่าอารมณ์ในบ้านของเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับคำว่าขอโทษคำว่าเออฉันอาจจะผิดก็ได้ถือว่าเป็นคำพูดที่ทรงพลังนะครับเป็นพื้นที่ของความถ่อมใจและความถ่อมใจนั้นก็เปิดพื้นที่ให้การสื่อสารได้อย่างดีด้วยนะครับความถ่อมใจลดกำแพงของตัวตนแล้วก็สร้างสะพานแห่งความเข้าใจหลายความขัดแย้งไม่อาจยุติได้ไม่ใช่เพราะไม่มีทางออกนะครับแต่เพราะว่าไม่มีใครยอมใครไม่มีใครถอยมาสักก้าวหนึ่งก็ไม่ยอม
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว

0: บทเพลงจากคุณเพียวเอกพันธ์วรรณสุดนะครับบทหนึ่งของชีวิตวันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของความถ่อมใจนะครับเรื่องของความถ่อมใจนั้นถือว่าเป็นพลังนะครับเป็นความมั่นคงไม่ใช่ความหวาดกลัวและความอ่อนน้อมถ่อมใจนั้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ยั่งยืนนะครับคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างนะครับเขาจะหยุดเติบโตโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่คนที่มีความถ่อมใจเขาพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะยอมรับข้อบกพร่องนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับทำให้คนถ่อมใจนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมใจนั้นทำให้หัวใจเปิดและหัวใจที่เปิดย่อมได้รับการพัฒนาเสมอนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมยากอบบทที่4บอกไว้นะครับพระเจ้าทรงต่อต้านคนหยิ่งผยองแต่ประทานพระคุณแก่คนถ่อมใจนะครับเรื่องของความถ่อมใจไม่ได้ทำให้เราตกต่ำลงนะครับแต่ทำให้เราได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นพระเยซูคริสต์เองก็เป็นแบบอย่างแห่งความอ่อนน้อมถ่อมใจนะครับแม้ว่าพระองค์จะมีสิทธิอำนาจมากมายแต่พระองค์ก็ทรงเลือกที่จะเป็นคนรับใช้นี่ถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพลังที่สามารถเปลี่ยนโลกด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการบังคับนะครับดังนั้นเรื่องของความถ่อมใจเป็นเรื่องของชัยชนะที่อาจจะเรียกได้ว่าระยะยาวนะครับเพราะอะไรครับเพราะการตอบโต้กันด้วยอารมณ์การตอบโต้กันด้วยความโกรธความฉุนเฉียวแล้วก็เสียงดังตอนนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกชนะในทันทีหรืออาจจะรู้สึกสะใจนะครับแต่ความอ่อนน้อมถ่อมใจนะครับจะเป็นการสร้างชัยชนะที่ยั่งยืนนะครับความอ่อนน้อมถ่อมใจจะรักษาความสัมพันธ์รักษาศักดิ์ศรีและรักษาสันติสุขในหัวใจของเรานะครับท่านผู้ฟังครับความอ่อนน้อมถ่อมใจไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดนะครับแต่เป็นเสียงที่ทรงพลังที่สุดความอ่อนน้อมนั้นไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในถ้าวันนี้เรากำลังเผชิญกับความขัดแย้งหรือกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับก็ลองที่จะเลือกความอ่อนน้อมดูนะครับเพราะว่าบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การยืนสูงกว่าใครแต่คือการยืนอย่างมั่นคงโดยไม่เหยียบใครลง
1: กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
0: จากเสียงของสุชาติชวางกูลนะครับดั่งเม็ดทรายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรสหายยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้กลับมีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่ทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วย ให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้น

0: ยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
1: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจ

0: บุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: พื้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวซูรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้จังหวัดกระบี่นะคะในปีงบประมาณ69เนี่ยค่ะกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะได้จะสร้างงบประมาณนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะพีพีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพนะคะรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ย540วันซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนกันยายน2570นะคะก็เพื่อความเขาเรียกว่าความสะดวกสบายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในฝั่งทะเลอันดามันที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะซึ่งน้องฝนเองเนี่ยไปทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคะสวยงามไม่เคยแบบทำให้ผิดหวังเลยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เรานะคะก็คือเรื่องราวของเกาะพีพีนะคะก็คือใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนำให้มากันสักครั้งนึงนะคะที่เกาะพีพีนะคะแล้วท่านจะรู้เลยว่าความสวยงามนะคะของทะเลบ้านเราเป็นปันปรือนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนละกะทีมงานสวทกระบี้นะคะคงจะต้องจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมกันนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิทานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AIเพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพ.ศ.โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษัตริย์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตรีชนาธิปดีซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์กระเทือนทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี้ยเราขอประจักษ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศ ดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนารุมนอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจา ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจวและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง 38 องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลัซซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศณัฐนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล

0: พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงศาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
1: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
0: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิชคาดนารายงาน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตะสีโล
6: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรี

0: รีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาเราครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่มีรั้วเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งและก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการอย่างเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จ่อข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเข้าเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองและก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนได้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียม
แล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เอ็งฟังง่ายๆเอ็งเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้า3ก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้ง3ก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่2ก็คือเสรีภาพก้อนที่3คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเอ็งเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยไฉถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกในรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดวันอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงที่ถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นก็พาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นพื้นดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยาดตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นพร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนให้ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครื่นเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาทะมึงทึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยเหยียวเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
12: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาค รัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60ต่อ40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
13: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันค่ะภูมิรัฐมีลักษณะค่ะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะพบกันทุกวันอังคารค่ะสำหรับรายการสาระสารพันนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอาจจะยังใหม่อยู่บ้างนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและที่น่าสนใจมาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กันนะคะเป็นรายการที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาจัดรายการวันอังคารค่ะก็มาเจอกับดิฉันนะคะภูมิรัฐมีลักษณะนอกจากสาระที่นำมาฝากกันนะคะก็มีบทเพลงเพราะๆนะคะมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็พบกับสภาพอากาศฟ้าฝนสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนบางวันแดดสดใสบางวันก็มีฝนลงมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนบางท่านอาจจะชอบไปทะเลหรือว่าอาจจะชอบไปภูเขาส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาติสายเดินป่าหรือว่าสายมูเตลูค่ะวันนี้ก็ได้นำสถานที่ที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนสักครู่ค่ะ

0: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: สาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันค่ะแก้วภูมิรัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้นำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากนี้เชื่อว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะคือถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่ได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมาระยะหนึ่งค่ะก็จะกลับมาเปิดให้ทุกคนได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกันอีกครั้งนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสิ่งที่โดดเด่นนะคะเป็นที่เรื่องลือก็คือความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูเกิดจากการแตกผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วค่ะทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมาจนแตกเป็นลายเหลี่ยมต่อมามีการผุพังและการกัดเซาะโดยน้ำและอากาศในแนวดิ่งทำให้เกิดลักษณะเป็นชั้นชั้นลวดลายรูปร่างคล้ายงูหรือพญานาคค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาค่ะว่าเจ้าปู่อือลือราชาเป็นราชาผู้ถูกสาปให้เป็นพญานาคเฝ้าถ้ำแห่งนี้ชั่วนิดนิรันดร์เพราะเป็นต้นเหตุของรักไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ค่ะทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงหงหลงพระอือลือราชาจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อบังเกิดเมืองขึ้นใหม่ซึ่งในอดีตค่ะพื้นที่นี้ขึ้นกับจังหวัดหนองคายแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดใหม่คือบึงกาฬค่ะถ้ำนาคานะคะตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงหงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในแต่ละฤดูกาลค่ะจะให้ภาพและบรรยากาศแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในฤดูฝนนะคะหินจะมีความฉ่ำน้ำเกิดมอสเฟิร์นและพืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินทำให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะเห็นลวดลายคมชัดงดงามยิ่งกว่าช่วงเวลาไหนๆส่วนช่วงหน้าร้อนค่ะจะเห็นผิวหินชัดเจนระหว่างทางจะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกเช่นคอยหินเต็งรังคำมอกหลวงมาวิ่งอารางตะแบกเกลียบเป็นต้นค่ะระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงถ้ำนาคาค่ะประมาณ 1,400 เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติประกอบด้วยบันไดเป็นช่วงๆสลับกับพื้นดินค่ะและมีบางจุดจะต้องดึงเชือกเพื่อช่วยพยุงตัวทางตอนขึ้นและลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันค่ะเช่นเจดีย์หลวงปู่เสาเจดีย์หลวงปู่วังถ้ำหลวงปู่วังและหัวนาคาที่1เป็นต้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะคะและออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศลึกลับน่าค้นหานะคะถ้ำนาคาเป็นอีกสถานที่1ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะก็ได้นำมาฝากกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของหญ้าที่เป็นยาสมุนไพรค่ะที่ได้นำมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้า

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารพันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนเวลาที่เรามองเห็นหญ้าขึ้นอยู่ริมทางตามท้องนาหรือว่าสวนหลังบ้านค่ะอาจจะคิดว่าเป็นเพียงวัชพืชธรรมดาแต่หญ้าหลายชนิดในบ้านเรานะคะในประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทั้งในตำรับยาไทยตำรับยาพื้นบ้านทางเหนือนะคะรวมถึงในหลายประเทศแถบเอเชียด้วยช่วงนี้ของรายการค่ะเราจะมารู้จักกับหญ้าที่เป็นยากันนะคะเริ่มกันที่หญ้าดอกขาวหรือบางพื้นที่เรียกว่าหญ้า3วันค่ะเป็นพืชที่หลายคนอาจจะเคยเห็นว่าขึ้นอยู่ตามริมทางนะคะมีดอกสีขาวฟูๆคล้ายสำลีเล็กๆดูธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นสมุนไพรสำหรับอดบุหรี่ค่ะกำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นพืชล้มลุกดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงออกดอกเกือบตลอดปีค่ะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะสำหรับวิธีคือนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนตากแห้งตำรายาจีนบอกว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติหวานคมเล็กน้อยกระจายลมและลดความร้อนทำให้เลือดเย็นถอนพิษสงบประสาทกรณีเป็นไข้หวัดความดันเลือดสูงตับอ่อนแอนอนไม่หลับน้ำนมน้อยต้องผสมสมุนไพรตัวอื่นขนาดใช้ประมาณ 15-30 กรัมกรณีนอนไม่หลับใช้30กรัมผสมยาส้มสังกา30กรัมต้มดื่มหรือผสมพุทราจีนแดง5ผลและสน30กรัมรวมกันต้มดื่มถ้าเกี่ยวกับตับอ่อนแอใช้หญ้าหมอน้อยและสมุนไพรที่ชื่อมะกล่ำตาหนูอย่างละ30กรัมต้มน้ำกินในช่วงกลางฤดูร้อนหากมีไข้ใช้หญ้าสด60กรัมต้มน้ำกินส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้ทั้งต้นนะคะใช้ต้มดื่มลดไข้แก้ไอแก้ดีซ่านแก้ตับอักเสบเฉียบพลันแก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้ปัสสาวะลดที่นอนแก้ท้องร่วงการใช้เป็นยาอดบุหรี่ไม่ควรใช้กรณีเป็นโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากมีสารโพแทสเซียมสูงอาจมีผลต่อร่างกายได้หญ้าอีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายคนรู้จักอยู่ใกล้ตัวเรานะคะคือหญ้าคาเป็นหญ้าที่ขึ้นตามท้องนาตามคันดินหลายคนอาจจะเคยเด็ดกลีบดอกสีขาวๆมาเล่นตอนเป็นเด็กค่ะเป็นหญ้าอีกชนิดค่ะที่มีการใช้ในตำรับยาไทยโดยในตำรายาไทยนะคะกล่าวถึงสรรพคุณรากมีรสจืดแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาขับปัสสาวะจากงานวิจัยรากหญ้าคายังไม่พบพิษเฉียบพลันและไม่มีงานวิจัยอื่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหญ้าที่ชื่อว่าหญ้าปากควายค่ะอาจจะฟังดูชื่อแปลกนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอยาโบราณรู้จักกันดีหญ้าปากควายมีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนภายในขับปัสสาวะดับพิษกาฬและพิษทุกอย่างค่ะถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกครับในตำรายาจีนค่ะกล่าวถึงพืชหญ้าที่ใกล้เคียงกันอีกชนิดชื่อว่าหญ้าฟางหรือหญ้าตีนกาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะแต่ลำต้นหญ้าปากควายแผ่แบนราบกับพื้นมากกว่าลักษณะช่อดอกจะยาวกว่าหญ้าชนิดนี้หมอพื้นบ้านใช้อบไอน้ำทำให้เลือดไหลเวียนดีหากมีปัสสาวะมากใช้รากผสมสมุนไพรเช่นอ้อยดำหรืออ้อยแดงและข้าวกล่ำส่วนหญ้าแห้วหมูค่ะมีหลายชนิดที่ขายตามร้านขายยานะคะเป็นยาในสาธารณสุขมูลฐานทั้งไทยและประเทศในอาเซียนเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปในเอเชียค่ะมีหัวใต้ดินสีแดงน้ำตาลมีกลิ่นหอมใบยาวแคบมีเส้นใบออกดอกช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมการเก็บเกี่ยวนะคะหัวหญ้ามาเป็นยามักจะเก็บในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตำรายาจีนบอกว่า ยาแห้วหมูมีรสเผ็ดขมเล็กน้อยแก้ปวดท้องแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนหากนำยาไปผัดกับน้ำส้มสายชูจะทำให้ยามีสรรพคุณแรงขึ้นส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องทางภาคเหนือค่ะเรียกยาแห้วหมูว่ายาเนี่ยวหนูหรือยาเยี่ยวหมูค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนานะคะก็ค่อนข้างใช้มากใช้รักษาปัสสาวะเหลืองผอมเหลืองส่วนตำรายาเวียดนามค่ะจะเอาไฟเผาลนเพื่อกำจัดรากที่หัวแห้วหมูนำมาล้างทำความสะอาดแล้วอบแห้งหรือตากแดดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับทางประเทศจีนค่ะก็มีการนำมาใช้รักษาประจำเดือนไม่ปกติอาการปวดท้องประจำเดือนปวดกระเพาะอาหารอาการอาหารไม่ย่อยท้องเสียและอาเจียนการที่จะนำหญ้ามาใช้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำให้ปลอดภัยจากยาฆ่าหญ้าเสียก่อนค่ะก็คงจะต้องพิจารณาแหล่งกำเนิดของพืชปัจจุบันก็มีการใช้ยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรรมเพราะว่ามีการเพาะปลูกทำสวนทำไร่นะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับพิษตกค้างจากสารเคมีจากหญ้าทั้งหลายได้และเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็จะต้องใช้กันอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมค่ะบางชนิดอาจจะส่งผลต่อร่างกายหากใช้ในปริมาณมากหรือการใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาอยู่ก็ควรระมัดระวังนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะถือว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาบ้านเราสิ่งที่เราเดินผ่านทุกวันนะคะก็อาจจะมีคุณค่ากว่าที่เราคิดแต่อย่างไรเรื่องของการใช้ยานะคะการใช้สมุนไพรก็ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นยาได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพานีสิริสะอาดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลาของรายการสาระสารพันกำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกันพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าวันนี้แก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค. นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี
10: ้นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนหนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อได้ชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทรภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูเอิบประไพเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวศและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูเอิบแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนอง

คุณสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวศพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทิมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีค่ะจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงป่านันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ังเพลงพรพรมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะส่วนทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมต่อด้วยพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองนั้นครูธนิตนำมาจากเขมรพายเรือ3ชั้นจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
8: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงของ DSI ประกอบด้วยสำนวนคดีพิเศษ3สำนวนคือกรณีบริษัททิวเรียมปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรณีบริษัท PC สยามปิโตรเรียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีเที่ยวเรือ99เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในหน้าน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ 200,000 รายเตรียมชำระหนี้งวดแรกวันที่5กรกฎาคมนี้
9: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจำนวนกว่า 200,000 รายให้เตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้พร้อมตารางผ่อนชำระรายปีรวมระยะเวลา15ปีให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้กู้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมภายใต้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบก้อนรายปีหรือทยอยจ่ายเป็น งวดให้ครบตามกำหนดนอกจากนี้กยศ.ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษด้วยการลดเงินต้นให้ร้อยละ3สำหรับผู้กู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect และติดต่อนัดหมายได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
10: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมุ่งเน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นจะดำเนินการยกประตูระบายน้ำขึ้นตามหลักวิชาการและความสมดุลเพื่อพร่องน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังปกติและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดแผนการบริหารจัดการน้ำ8ขั้นตอนของกรมชลประทานเป็นแนวทางหลักเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือกองทัพบูรพาคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำผลงานของวงดุริยะโยธิน
1: เห็นเสียงตรากระต่ายเพลงกองทัพบูรพา

ที่จบไปนั้นคือเพลงกองทัพบุรพาผลงานของวงดุริยะโยธินค่ะคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีรวจิตวาทการนะคะชื่อเพลงสมรภูมิไม่ได้อยู่ในละครเรื่องใดแต่เป็นเพลงปลุกใจที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาผืนแผ่นดินไทย

พลงสมรภูมิผลงานของพลตรีรงค์จิตวาทการจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะฟังเพลงจากละครและภาพยนตร์เก่าๆซึ่งจะเลือกเพลงที่มีการขับร้องคู่และนำมาบันทึกเสียงภายหลังนะคะเริ่มด้วย2เพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479เพลงแรกสุรานารีคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์บันทึกเสียงต่อได้ชื่นชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสาวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะทั้งสองเพลงนี้คุณจำรัดรวยนิรันดร์ประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณนาถาวรบุตร

พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อธรรมะในหัวข้อของการกำจัดความขี้เกียจตั้งไว้ซึ่งความเพียรก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเรามาดูลมหายใจกันซะก่อนท่านผู้ฟังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตรงไหนรู้ตรงที่ดูดูตรงไหนดูตรงที่จุดสัมผัสรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งไหนล่ะตำแหน่งนั้นในบริเวณโพรงจมูกตรงหวังในบริเวณโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารใดๆบริเวณนั้นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้ท่านฟังตั้งจิตไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะที่ตรงนั้นการที่จิตมาสังเกตดูมากำหนดรู้มาจดจ่อมานึกถึงลมหายใจณจุดนั้นความระลึกได้นั้นการจดจ่อนั้นการสังเกตนั้นคือสติท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นแล้วสติจึงไม่ใช่ลมสติจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สติจิตก็ไม่ใช่ลมด้วยลมเป็นกายจิตเป็นนามแต่ให้ทั้งสามอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสังเกตดูจดจ่อไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างร้อนหรือเย็นให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยความเป็นธรรมชาติของเขาของเขานี้นั้นนั่นนะคือสติพอท่านฟังตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมนี้กันลมที่ออกมันจะออกอย่างเดียวไม่เข้ามันก็ไม่ใช่มันก็เข้าด้วยก่อนจะเข้ามันหยุดนิดนึงด้วยลมที่เข้าจะเข้าอยู่อย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่มันก็จะออกด้วยก่อนมันจะออกมันก็จะหยุดนิดนึงด้วยลักษณะการที่มันจะเข้าจะออกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นตรงนี้เห็นนี่คือด้วยอะไรเมื่อกี้เราเห็นลมใช่ไหมเราเห็นด้วยสติคือการที่เรามานึกถึงระลึกถึงทีนี้การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเลยเห็นด้วยปัญญาหมายถึงว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บนั่นแหละคือปัญญาและปัญญาเกิดแล้วสติบางทีอาจจะไม่มีปัญญาในความที่ว่าก็ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงจะมาเห็นแต่ลมลมเข้าลมออกเราก็เห็นแค่นี้นี่คือปัญญายังไม่เกิดจนกระทั่งว่าเอ้ลมเข้าลมออกมันก็ไม่เที่ยงเลยนะนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วสติก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็จะตามมาหลังจากที่เรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเนี่ยนะปัญญาบางทีมันจะเกิดยากเราทำสติให้ตั้งไว้ด้วยลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยตรงเนี้ยคือด้วยปัญญาปัญญาเกิดแล้วเลยปัญญาสติอยู่กับจิตอยู่กับลมจิตเรามันจะค่อยระงับลงระงับลงพอจิตเรามีความระงับลงระงับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเริ่มแบบว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งใดๆความสงบระงับลงไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิแล้ว สมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดขึ้นนะจุดที่เราดูลมแหละปัญญาก็ด้วยสติก็ด้วยสมาธิก็ด้วยมันเป็นของที่เนื่องกันมาเริ่มจากสติที่เราตั้งไว้อยู่กับลมแต่ยังเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงบางทีเราอาจจะเผลอไปตามความคิดนึกแต่ใดผ่านมาถ้าไม่ลืมลมไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมไประลึกได้เมื่อไรก็กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงลมระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วก็ต่อไปให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาเป็นเหมือนกับน้ำที่มันไหลไปนี่แหละไหลมาจากภูเขาก็ทำซอกผาซอกห้วยให้เต็มน้ำในซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มขึ้นมาได้ก็เริ่มจากฝนหยดลงเม็ดเดียวนี่แหละเริ่มจากก็ที่เราดูลมหายใจลมเดียวนี่แหละเข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวเอาทีละครั้งต่อไปมันก็เป็นสติต่อไปก็เป็นสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นนิพพานขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่มีสมาธิมีสตินี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นมากลายเป็นปัญหาที่หมายถึงว่ารู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งการทำความเข้าใจการนำไปใช้งานที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของความขี้เกียจท่านผู้ฟังเราจะเอาชนะความขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจแบบสังขตายไม่รู้จะทำไปทำไมเนี่ยเราจะเอาชนะข้อนี้ได้อย่างไรสโคปของสิ่งที่จะพูดในวันนี้จะไม่ได้รวมไปถึงคนที่เป็นซึมเศร้านะคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารอะไรที่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้ความคิดเขาเพี้ยนไปเป็นโรคทางจะเป็นจิตประสาทอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งจะค่อยมาพูดกันในภายหลังในบางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าก็เคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะโฟกัสที่คนส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเอาแค่นิดๆก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายสังขตายไม่อยากทำหมดกำลังใจพลัดวันประกันพรุ่งก็หาความสุขด้วยการเล่นโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างประเภทนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหานี้กันบางทีบางครั้งมีกำลังใจในการทำเลยไปสักอาทิตย์เดียว 2-3 วันบางคนแต่แค่นั้นตลอดสัปดาห์ที่เหลือหรือตลอดเดือนที่เหลือหรือทั้งปีที่เหลือก็แบบไปวันๆผัดวันประกันพรุ่งโดยช่วงยิ่งช่วงต้นปีนะโอ้ปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพดีอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยจะมาฟังอีก51สัปดาห์ที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเดิมคือเก่าในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ทำได้เนี่ยทำได้มาไงก็เ ็ได้แค่นั้นแหละเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราซะก่อนท่านผู้ฟังคือเวลาเราเสพสื่อสิ่งใดๆเนี่ยนะหรือว่าคนนี้เขาจะพูดอย่างนี้หรือว่ามีส่งข้อความนั่นมาหรือว่าเดือนมันเปลี่ยนแปลงผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยนี่คือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็มีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อจิตใจของเราว่าให้มีกำลังใจบ้างให้ได้ข้อมูลอื่นๆต่างๆบ้างยังรวมถึงความทุกข์ใจความเครียดแล้วก็รวมถึงความขี้เกียจนี้ด้วยไงท่านผู้ฟังมันมีผลอย่างเราที่มีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะอะไรแน่นอนบางคนนี่ก็เพราะว่าเพื่อนชวนไปชวนไปออกกำลังกายฉันก็ไปแต่ถ้าใช่ไปเองเนี่ยฉันไม่ไปอ่ะบางคนเป็นเพราะข้างในเองจะมาอยู่มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยไม่รู้วันนี้เป็นยังไงเหมือนไปกินอะไรมามันมาจากข้างในเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนี่เราจะพูดทั้งสองแบบนะที่กลั่นมาให้ตรงนี้ต้องการจะเริ่มที่ว่าความขี้เกียจที่เราเผชิญเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความขยันที่เราต้องการจะให้มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้ถามท่านผู้ฟังที่เป็นคนขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจมันมีบางเวลาบางวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยขยันไหมแบบมีกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอย่างคนที่เล่นเกมทั้งวันแล้วทำไมคุณมีกำลังใจในการเล่นเกมได้ทั้งวันน่ะคนที่นอนทั้งวันอ่ะแล้วทำไมคุณมีแบบพลังในการที่จะนอนได้ทั้งวันน่ะสามารถทำได้อ่ะคนนั้นแหละคือพลังเหมือนกันแล้วทำไมบางทีก็ลุกขึ้นไปทำการงานได้ก็เนี่ยแหละคือความที่มันไม่เที่ยงเกิดได้ดับได้คำถามในที่นี้คือว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษถ้าจะพูดแค่นี้เนี่ยไม่รัดกุมตุ้มฟังเพราะว่าในทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ในทุกอย่างก็มีโทษทั้งนั้นแหละโทษมากหรือน้อยประโยชน์น้อยหรือมากต่างหากที่เราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจผิดไปเหมานะตุ้มฟังบอกว่าความขี้เกียจมีโทษอย่างเดียวประโยชน์มันก็มีความขยันมีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีทุกสิ่งอย่างท่านผู้ฟังมีทั้งประโยชน์และโทษหมดอ่ะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นความขี้เกียจมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมท่านผู้ฟังว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยด่าลูกเวลาขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยความขี้เกียจไม่มีประโยชน์เลยแล้วทำไมลูกถึงทำอ่ะเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ดีเขาถึงทำมันก็ทำให้สบายดีไงสบายดีนอนทั้งวันเล่นเกมเพลินอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากความขี้เกียจแต่โทษก็มีนั่นคือการงานก็ไม่สำเร็จสักทีมีข้ออ้างในการทำกิจต่างๆสิ่งที่ควรทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำก็จะสอบตกบ้างโครงการอะไรที่ตั้งไว้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่สำเร็จสักทีอย่างเงี้ยแต่ความขยันมีประโยชน์ไหมมีเขาก็จะมีประโยชน์ในการทำการงานให้สำเร็จได้สามารถที่จะให้เกิดระเบียบวินัยได้แต่โทษมันมีไหมมีเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นความที่มันไม่เที่ยงไม่ได้จะคงอยู่ตลอดนี่คือโทษของมันโทษกับประโยชน์เนี่ยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแน่ถ้าประโยชน์น้อยโทษมากอันนี้ไม่ควรทำที่เขาทำเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์มากโทษน้อยควรทำนะเพราะประโยชน์มันมากใช่ไหมโทษมันน้อยแต่ทำไมไม่ทำอ่ะโอ้ยก็เห็นแต่โทษของมันเนี่ยไม่ได้เห็นประโยชน์เห็นโทษของความขยันตรงที่ว่าโอ้จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องอะไรนี่คือเห็นแต่โทษของมันไม่ได้เห็นประโยชน์ไอ้มุมมองที่เขาแบบเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนนี่คือเหมาไงที่เหมางี้เพราะว่าปัญญาน้อยปัญญาไม่มากปัญญา3ในข้อแรกก็จึงต้องให้เกิดปัญญาตรงนี้ในความที่ว่าก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเทือกเดียวกันเห็นว่าความขยันนี่ก็ไม่เที่ยงนะความขี้เกียจนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณเริ่มมีปัญญาละปัญญาตรงนี้มันจะฉายแสงให้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษมันจะไปง่ายมันจะไปต่อไปได้มันจะเริ่มไปได้ บทธรรมข้อนี้ท่านเรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญาชื่อนะนี่คือชื่อนะแต่ความหมายจริงๆก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นฟังจริงตั้งฟังอนิจจาใช่ไหมแปลว่าไม่เที่ยงเนาะทุกขังใช่ไหมก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมเรามารวมกันนะเป็นอนิจเจทุกขสัญญานี่ก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความเข้าใจข้อนี้ต้องเกิดในจิตใจพอเกิดในจิตใจแล้วความเข้าใจข้างในของเราตั้งหวังมันจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักล่าฆ่าหัวที่เขามาถึงตัวเราแล้วนักล่าฆ่าหัวคือเขาจะฆ่าแน่ละแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งว่าจะมาฆ่าเราด้วยนะนี่คือเพชฌฆาตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนโรคจิตที่แบบว่ากราดยิงทั่วไปเราหลบบางทีก็หลบได้แต่พระเจ้าข้านี่เราหลบแล้วมันตามหลบไปที่ไหนก็ตามเพราะเขาหมายหัวเราไว้แล้วแล้วเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วเขาก็มาถึงแล้วด้วยถามตัวฟังว่าจะนอนอยู่ได้ปะล่ะถ้าคนจะมาฆ่าเราแล้วอ่ะเราก็ต้องหนีดิจะขี้เกียจขนาดไหนอยู่ห้องน้ำไม่ต้องแล้วล้างเลิ้งอะไรไปก่อนเลยด้วยอะไรด้วยความกลัวไงก็ถึงมีสำนวนไงท่านผู้ฟังกลัวจนกระทั่งอุจจาระมันไหลกลับเข้าไปอ่ะหรือหายลงมานี่มันไม่ออกแล้วเพ่นก่อนกลัวขนาดนั้นเอาความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงกลัวสิ่งที่เป็นภัยท่านผู้ฟังกลัวสิ่งที่มีโทษมากความกลัวนี้จะเกิดจากการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นไม่เที่ยงว่าเอ้ยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงนี่นะเออขยันก็ไม่เที่ยงนี่นะเออไม่เที่ยงแล้วมันจะเริ่มเห็นชัดเจนถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษอันไหนมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเห็นจากตรงนั้นทันทีความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทจะหายไปการไม่ประกอบความเพียรจะหายไปจะมีอะไรแทนจะมีความขยันไม่เฉื่อยชาไม่ท้อถอยมีกำลังใจจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นเอาก็ฉันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแสดงว่าคุณยังทำไม่ถึงยังทำน้อยไปยังไม่ได้ทำให้เป็นสมควรแก่ทำมันจึงยังไม่เป็นพละกำลังขึ้นมานี่คือประการที่หนึ่งตั้งหวังเรื่องของจิตใจเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ในข้อนี้เรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมาถึงที่แล้วคุณจะลุกขึ้นแน่นอนเงื่อนไขคือต้องทำให้มันถึงจุดนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประการถัดมาท่านผู้ฟังคือเรื่องทางกายเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของทางจิตนะว่าจิตเรามีความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดปัญญาต่อมาเรื่องของทางกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนี่ไม่ได้ว่ามองนะลุกนี่คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกภาษาบาลีก็จะอุทธานะสัมปทาอุทธานะจะมีความหมายที่ว่าต้องลุกขึ้นลุกขึ้นนี่คือนัยยะของขาเราเลยล่ะขาเราร่างกายเราต้องมาเอาตรงร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องขยับอุทธานะสัมปทาเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมปทา4ประการทุกฝั่งคือความถึงพร้อมถึงพร้อมนี่คือหมายความว่ามันยังจะสำเร็จได้ไหมมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จจะสำเร็จได้ไงต้องลุกขึ้นลุกขึ้นในที่นี้ท่านอธิบายถึงการเรียนลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่มีข้ออ้างว่าเออหนาวนะร้อนนะหิวอยู่อิ่มแล้วโอ้แล้วก็ยังเช้าไปมืดแล้วนะอย่างเงี้ยข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างมากนี่มันจะทำไม่ได้แต่จะร้อนก็ทำหนาวก็ทำเช้าไม่สนทำค่ำล่ะ ได้หมดเย็นแล้วหรือหิวอิ่มทำได้หมดคือคนที่จะมีพลังแบบนี้มันต้องขึ้นจากกายเพราะนั้นกายต้องขยับท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทธานสัมปทาท่านให้ไปในยะของการขยันทำมาหากินรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อลักษณะเดียวกันคำนี้ยังปรากฏอยู่ในบทธรรมะที่สามบดีพรหมมาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดเพื่อที่จะแสดงธรรมใช้คำนี้เลยอุทธานะหรือลักษณะที่ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถึงใช้อัตถกถาในท่านพูดถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนใกล้จะปรินิพพานในครั้งนั้นเนี่ยนั่งนี่ไม่คิดว่าจะลุกนอนนี่ไม่คิดว่าจะนั่งการที่นั่งแล้วไม่คิดว่าจะลุกนี่ก็เรียกว่าอนุทฐานะอุทฐานะคือการลุกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วนี่การไม่ลุกขึ้นนี่คือจะตายแล้วนั่นแหละจะปรินิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เรานอนมาเมื่อคืนนะเห็นท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนเนี่ยนอนแล้วเออพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรก็มันยังมีความคิดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่เดี๋ยวถ้าจะไปห้องน้ำนะเดี๋ยวฉันเปิดไฟไว้ก่อนอ่ะยังมีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่เออพรุ่งนี้ทำงานเหรอจะต้องออกกี่โมงดีหรือไปสนามบินหรือไปไหนนี่ยังจะมามีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่ไงทีนี้ขอใส่โน้ตนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้าที่คิดถึงว่าจะฆ่าตัวตายนี่นะนอนเนี่ยเขาไม่อยากจะลุกเลยคือร่างกายมันอ่อนแรงไปด้วยหรือว่าสำหรับบางคนที่เหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะเช่นคนที่ขยันมาเต็มที่แล้ววันนี้เหนื่อยอยากจะนอนให้มันเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์อยากนอนให้เต็มที่เนี่ยคืออยากกลับว่าจะตื่นสายๆตื่นแบบพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วค่อยตื่นแล้วก็ค่อยไปทำอะไรต่อให้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกไงท่านผู้ฟังเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกยังมีการอุทธานะมันต้องใช้ทางร่างกายขึ้นมาหรือถ้าอีกข้างหนึ่งอะตึงๆหน่อยก็คนที่ประกอบความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีสมมตินอน4ทุ่มรู้สึกตัวตี3ลุกเลยไม่ได้นอนต่ออันนี้เขาก็กำหนดไว้ตั้งไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวก็จะลุกทันทีก็ยังมีการลุกขึ้นมาดังนั้นในประการที่สองเรื่องของอุทธานะสัมปทานคือร่างกายเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นจากที่นอนอย่างน้อยไปโดนแดดบ้างให้เท้าโดนดินบ้างออกไปเดินสักก้าวสองก้าวบ้างเดินไหนเดินสักก้าวสองก้าวลองสักสิบก้าวดูเดินแล้วก็เดินไปที่นู่นดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังขึ้นมาเพราะนี่เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกฟังแต่ก็พูดถึงว่าร่างกายก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อร่างกายเอาอย่างอิริยาบถง่ายๆระวังถ้าเรานั่งไหลหอคอตกแบบสภาวะจิตของเรามันจะแบบหดหู่มันจะแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำอะไรนะแต่พอเรานั่งอกผายไหลพึงหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆมันจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะจิตเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นคิดอ่านการงานสมองโล่งร่างกายมีส่วนสำคัญก็แค่ปรับกายของเราอุทธานสัมปทาในที่นี้แล้วทำให้มันถึงจุดนะทุกอย่างท่านผู้ฟังธรรมะที่จะพูดต่อๆไปและเคยที่พูดมาทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลมันจะได้ต่อมาประการที่3เป็นเซตของธรรมะในหัวข้อที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมารที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างท่านผู้ฟังมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันสามารถให้ช้างเนี่ยรับฟังคำสั่งต่างๆเดินถอยหน้าถอยหลังยกย่อเหยียดย่างทำสิ่งต่างๆเข้าใจความทีนี้ถ้าจะมีคนมาฝึกวิชาการบังคับช้างก็ต้องมาพร้อมกับช้างเลยนะ จากโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนนั้นเขาแบบไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจหรือก็ป่วยหรือก็ป่วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นคนโอ้อวดมีมารยาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คร้านพูดอะไรก็จำไม่ได้ไม่เข้าใจความไม่รู้บริบทถามว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะมาฝึกกันได้ไหมมันจะมาเรียนวิชาบังคับช้างหัสดีกันได้ไหมโอ้ไม่ต้องเอาหมดหรอกเอาแค่ข้อเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ยากแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ลาจะมาเรียนอะไรมันก็ยากแถมขี้เกียจดีโอ้ไม่ไหวละแถมไม่มีศรัทธาด้วยโอ้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้ว

จะสร้างบริษัทจะทำเงินแม่แต่ขอดู Facebook ก่อนขอดู YouTube ก่อนขอดูเตรียมการนั่นนี่ก่อนขออ้างประจำเนี่ยไอ้พวกมีข้ออ้างประจำเนี่ยคุณต้องมีอันนี้เลยประธานนี้อย่างค่ะอะไรความมั่นใจในข้อแรกก็คือฉันต้องทำได้คำว่าทำได้หมายถึงมันต้องไปได้มันต้องไปได้หมายถึงว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันหายไปได้ความซึมเศร้าความหมดกำลังใจมันหายไปได้ความขยันการตั้งอยู่ในความเพียรฉันต้องทำให้ได้มันต้องปรากฏขึ้นได้ความมั่นใจในข้อนี้นะนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจตรงวังมันทำไม่ได้กำลังใจมันจะไม่มากำลังใจมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละก็แต่คุณไม่มีความมั่นใจกำลังใจมันจะมาได้ไงเอาแล้วฉันจะมามีความมั่นใจได้ไงก็ฉันหมดกำลังใจอยู่ตอนนี้ก่อนถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นความมั่นใจมันมีสามส่วนเราดูคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะมามีความมั่นใจโอเคคุณต้องทำได้ใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะทำได้ยังไงก็เห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้ามีคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไอ้ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหมดความขี้เกียจสิฉันต้องมีความเพียรตั้งไว้ได้หรือถ้าเป็นการบรรลุธรรมอ่ะเฮ้ยฉันต้องบรรลุโสดาบันได้ฉันต้องสามารถบรรลุอรหันต์ได้ยังไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เอาเล็กๆอ่ะคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไงฉันฟุ้งซ่านอยู่เฮ้ยฉันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิได้สิจิตต้องมีปีติสุขได้มีอุเบกขาได้หรือเอาทางธุรกิจก็ได้เฮ้ยธุรกิจนี่มันจะสำเร็จได้ไงเฮ้ยฉันต้องทำได้สิฉันจะทำได้ไงอ่ะก็ฉันยังทำไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่สองมาเลยคนหนึ่งที่เขาทำได้มีไหมเฮ้ยถ้าคนหนึ่งเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สินี่คือศรัทธาความมั่นใจในข้อที่สองนะความมั่นใจนี่คือศรัทธาใช่ไหมท่านผู้ฟังในข้อแรกว่าเฮ้ยมันต้องทำได้ใช่ไหมตัวคุณธรรมนั่นแหละมันต้องเกิดขึ้นในตัวเราได้ข้อที่สองแล้วเราจะทำได้เหรอข้อที่สองนี่เลยก็คือดูว่าคนอื่นใครเขาทำได้ไหมมีไหมคนที่เขาทำได้เออถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะเฮ้ยคนอื่นเขาบรรลุทำได้คนอื่นเขาเป็นเศรษฐีได้คนอื่นเขาทำจิตให้มีความมั่นคงได้คนอื่นเขาหายจากซึมเศร้าได้ผมก็เขาทำได้สิฉันคงทำไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องมีอันที่สามด้วยทุกฝั่งไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันแบบลมๆแรงๆฝันกลางวันฝันแล้วก็ไม่ทำสักทีมันจึงต้องมีข้อที่สามในตัวฟังคือความที่วิธีการมันมีไหมวิธีการที่จะทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเกิดขึ้นกับเราได้สามอย่างนั้นตัวฟังนะตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานี่แหละนะสองคือมีใครเคยทำได้ไหมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรากับสิ่งนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายถึงเช่นตัวฉันกับความสำเร็จในชีวิตความขยันหมั่นเพียรเป็นเศรษฐีบรรลุธรรมหรือเอาง่ายๆแค่จิตเป็นสมาธิคืออันแรกนะอันที่สองคือมีใครเคยทำได้ไหมถ้ามีคนเคยทำได้นั่นคืออันที่สองแล้วถ้าคนหนึ่งเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าแล้ววิธีการไม่มีหรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันลมแรงมันก็ต้องมีวิธีการด้วยนั่นคือข้อที่สามข้อที่หนึ่งคืออะไรท่านผู้ฟังพุทโธฟังให้ดีข้อที่สองคืออะไรท่านผู้ฟังสังโฆข้อที่สามคืออะไรธัมโมฉันก็ต้องมีสิ่งนั้นให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บ้างสินั่นคือพุทโธความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นที่ตัวเราข้อที่สองที่ไอ้คนอื่นเขาทำได้มีไหมนั่นคือสังโฆคนอื่นคือหมู่ไงหมู่ที่เขาทำสำเร็จมีไหมมีสังโฆแล้ววิธีการมีไหมนั่นคือข้อที่สามคือธรรมโมวิธีการคือธรรมะคนอื่นที่ทำให้สำเร็จมาแล้วคือสังฆะความสำเร็จนั้นคือพุทธะพุทโธธรรมโมสังโฆทุกวังนั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ที่ต้องเป็นสามขาด้วยนะมันอันเดียวมันอยู่ไม่ได้สามขาต้องมัดรวมกันเป็นหนึ่งบางคนจะเพิ่มอีกขาหนึ่งก็ได้นั่นคือศรัทธาเรื่องกรรมอาจจะเพิ่มไปก็ได้สี่อย่างยิ่งมั่นคงสามขานี่ก็พอเพียงสองขาเป็นไงอยู่ได้แบบหนึ่งขาเดียวอยู่ได้ยิ่งสั้นลงเข้าไปอีกก็เหมือนอย่างที่ผ่านๆมาว่าทำไมปีใหม่

ตั้งเป้าว่าฉันจะไปนั่นนี่ทำได้ขาเดียวนั่นนะเอาคนอื่นเขาก็ตั้งกันเอาเขาสองขาก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละมันก็ได้แป๊บหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือบางทีคุณไปปฏิบัติธรรมมาโอ้มีกำลังใจมากเลยไปปฏิบัติธรรมละหนึ่งสัปดาห์เออตัวกลับมาบ้านเป็นไงคือเก่านอนคือเก่าขี้เกียจคือเก่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พูดต่อไปที่ว่ามันหายไปเนี่ยเพราะว่าศรัทธาเราเปลี่ยนศรัทธาเรามันหมดมันน้อยลงในประการแรกคือต้องมีศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจแล้วมันจะมีกำลังใจไงทุกฝั่งกำลังใจมันจะลุกโผล่ขึ้นมาได้ต่อมาอันที่สองในหัวข้อของประธานิยังคะองค์แห่งการที่จะมีกำลังใจมีพลังในการทำความเพียรประการที่สองนั่นคือความไม่มีอาพาธมีอาพาธน้อยอาพาธคืออาการป่วยท่านผู้ฟังเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดทำให้มันก็จะมีเวทนาพอมีเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนามันก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่จะโอ้ทำไม่ไหวไม่อยากทำอาพาธนี่มันไม่เกิดข้ออ้างได้ถ้ามีอาพาธมากข้ออ้างก็จะมากแต่ถ้ามีอาพาธน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้ออ้างนะเพราะว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างก็ได้คนที่ขยันเนี่ยท่านผู้ฟังเอาอะไรมาเป็นเหตุในการทำความเพียรก็ได้นะในประการที่สามคือความที่ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่โอ้อวดหมายถึงเวลาเรามีข้อผิดพลาดอะไรท่านผู้ฟังเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงหมายความว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่เผื่อว่าเป็นคนที่บอกยากท่านผู้ฟังเตือนนิดหน่อยเขาก็จะโกรธพูดนิดหน่อยเขาก็จะเคืองหรือก็จะมีการต่อคำการเถียงการอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่มีมายามีนิสัยที่จะอบรมได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยอบรมได้ง่ายหมายความว่ารับฟังไม่อารมณ์เสียแก้ไขปรับปรุงอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจคนคนแนะนำด้วยหวังดีเราก็ต้องรับฟังดูแต่ถ้าไม่รับฟังมันก็จะไม่เกิดการทำการปฏิบัติแต่พอรับฟังมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้จะมีผลต่อไปในประการที่3และประการที่4ประการที่3นี่คือเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีมายาตรงที่ว่ามันจะไม่เกิดข้ออ้างขึ้นมาข้ออ้างของความขี้เกียจข้อมูลนี้มีมาในกุสีตารัมภวัตถุเหตุการณ์เดียวกันระหว่างสถานการณ์อย่างเดียวกันระหว่างคนหนึ่งขี้เกียจอีกคนหนึ่งขยันเอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะท่านยกขึ้นมาสถานการณ์ที่มีการงานที่ต้องทำคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องทำการงานเดี๋ยวถ้ามันจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะตอนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทำต้องนอนเจ็บแรงก่อนระหว่างนี้แต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวมันจะทำงานอย่างอื่นที่เราจะต้องการทำให้สำเร็จนี่ไม่ได้สมมติงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอะไรเช่นหาลายธุรกิจใหม่ให้มีรายได้หรือจะอาจจะต้องทำสมาธิให้บรรลุโสดาบันหรืออรหันต์หรือว่าจะมีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำให้สำเร็จอ่ะออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วพอจะไปทำงานก็เลยคนขยันนี่นะก็จะคิดว่าเดี๋ยวต้องไปทำกิจอันนู้นเนี่ยมันจะทำให้การออกกำลังของเราหรือว่าการดูงานของเรามันทำไม่ได้เอางั้นแล้วกันอย่าด่าเลยเราจะรีบทำก่อนตอนนี้เขาก็จะทำก่อนตอนนี้แต่อีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวต้องจะต้องไปทำนอนก่อนแล้วกันตอนนี้อ้าวเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนแรกนอนคนขี้เกียจนอนคนที่สองที่ขยันทำการงานหรือทำสิ่งที่ต้องไปทำร่วมกันเสร็จมาแล้วนะกิจการงานที่ต้องไปทำนั้นเสร็จแล้วเช่นต้องไปกวาดลานวัดอ่ะหรือต้องไปช่วยยกของอ่ะหรือต้องไปงานศพอ่ะอาจจะพอไปงานศพกลับมาแล้วไปการงานที่เราต้องทำเสร็จกลับมาแล้วคนที่
ป็นคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะคิดว่าโอ้ยมันเพิ่งไปงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางก็แบบรถติดฝนก็ตกเอานอนก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยละไว้ค่อยพรุ่งนี้เนี่ยคนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันเนี่ยเขาจะคิดงั้นนะเขาจะคิดว่าโอ้ยเราตอนนั้นตะกี้เราไม่ได้ทำเลยอะไปงานแล้วก็ติดด้วยใส่ใจอะไรก็ไม่ได้เอาอย่างนั้นเลยตอนนี้เราทำซะก่อนเขาก็ลงมือทำทั้งกิจการงานทั้งก่อนที่จะต้องไปทำและหลังที่จะต้องไปทำทำให้ไม่สามารถทำกิจของเราได้คนขี้เกียจใช้เป็นข้ออ้างในการนอนเสียได้หมดแต่คนขยันใช้เป็นเหตุในการที่จะลงมือทำได้หมดหรือกินอาหารท่านผู้ฟังรับประทานอาหารก่อนกินอาหารก็บอกหิวหิวก็เลยโอ้ยไม่ไหวร่างกายแบบไม่ได้มีแรงนอนพักก่อนแล้วกันก็เลยไม่ทำการงานหรือหลังกินข้าวมาเสร็จแล้วโอ้อิ่มตัวนี่แน่นไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนี้นอนพักก่อนแล้วกันคนขี้เกียจก็จะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่พอเขาร่างกายมันหิวใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าตัวเบาไปกินน้ำแก้วหนึ่งปุ๊บตัวเบาเฮ้ยตัวเบานี่เราสามารถทำกิจการงานได้นี่นะทำกิจการงานของเราอ่ะเช่นจะคิดอะไรสมองมันก็พุ่งไปพุ่งไปขึ้นมาเออตัวเบานี่ดีหรือกินอาหารมาเสร็จแล้วโดยความที่เขารู้ประมาณในการบริโภคก็จะไม่ได้รู้สึกตัวหนักเพราะว่ารับประทานอาหารพอดีไงตัวไม่หนักก็ทำความเพียรได้ต่อคิดอ่านการงานได้ต่อกินข้าวเสร็จมาแล้วปุ๊บสามารถทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเอกสารงานอะไรก็ทำได้ออกกำลังกายก็ยังทำได้ด้วยเพราะรับประทานอาหารพอดีไม่หนักเกินไปคนที่ปรารภความเพียรเขาก็ทำได้เพราะจิตใจเขาเป็นแบบนี้นี่ก็ได้ประการที่สามเลยในหัวข้อที่ว่าจิตใจเราต้องมาในการที่จะไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระตั้งใจคำนี้ธุระนี่คือหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเป็นกิจที่เราต้องทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คือทอดธุระไม่เกี่ยวกับฉันจะไม่ทำจานนี้ฉันไม่ได้กินฉันไม่ล้างฉันล้างเฉพาะที่ฉันกินนี่คือทอดธุระขยะหล่นอยู่นี้ฉันไม่เก็บหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำหล่นก็บ้านเดียวกันอันนี้ปลูกทอดธุระแต่ถ้าเราฝึกเล็กๆน้อยๆเออเห็นจานมันไอ้นี่อยู่เราก็ล้างเห็นขยะมันเกะกะอยู่แล้วก็เก็บก็บ้านเดียวกันนะอันนี้คือไม่ทอดทุรักคุณก็เป็นคนขยันขึ้นมาใช่ไหมยังมีคู่ที่สามอีกท่านผู้ฟังคือการเดินทางเดินทางนี่มันเยอะอยู่นะทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งนั่นนี่คนขี้เกียจเป็นยังไงก่อนเดินทางโอ้จะต้องเดินทางแล้วมันจะเหนื่อยนั่นเนี่ยนอนก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วเป็นไงโอ้เดินทางผ่านมาเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเหนื่อยแล้วนอนก่อนก็มีแต่นอนก่อนนั่นแหละมันก็ขี้เกียจใช่ไหมทอดทุระไม่บากบั่นในขณะที่คนที่เขาไม่ทอดทุระเขาบากบั่นมีกำลังก่อนเดินทางเขาคิดโอ้ถ้าเดินทางนี่มันจะไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำงานนี่เนี่ยงั้นเราเอางานมาทำก่อนไม่ว่าจะนั่งสมาธิคิดหารายได้เสริมหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่แล้วถ้าเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยตอนเดินทางนี่ก็เหนื่อยทำไม่สามารถทำในใจในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยเราก็รีบทำเลยไม่ได้มาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้จะมาเห็นแก่ความสบายแต่คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายการทอดทุระการไม่บากบั่นมันจึงเกิดแต่คนขยันเขาไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะสำเร็จเขาก็จึงสามารถที่จะไม่ทอดทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างคู่ที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเจ็บไข้ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปในประการที่สี่คือเรื่องของความมีอาพาธคนที่มีอาพาธมากมันก็จะมีเวทนาเยอะพอมีเวทนาเยอะมีอาพาธมากจะมาทำในใจเรื่องที่สำคัญจริงการงานที่เราต้องทำไม่สำเร็จเนี่ยมันจะทำได้ยากมันก็จะมีอยู่สองช็อตอาพาธแบบไหนอ่ะ
ถ้าอาพาธน้อยๆนิดๆหน่อยๆหรืออาพาธมากถ้าอาพาธเล็กๆน้อยๆนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยนะเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเสียทำไมอ่ะพอคิดว่าเดี๋ยวอาพาธมันจะหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยปวดเมื่อยตรงนี้นอนก่อนแล้วกันพักผ่อนวันนี้เหนื่อยละเหนื่อยนิดหน่อยนั่นแหละนอนละเหนื่อยละเพราะอะไรกลัวมันจะเป็นหนักขึ้นก็เลยนอนเสียหรือตอนที่เป็นอาพาธหนักๆใช่ไหมไอ้ตอนหนักๆนี่มันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สามารถจะมาออกกำลังกายหรือทำความเพียรใดๆแต่พอหายปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเออแล้วนี่เราหายจากอาพาธอย่างหนักมาแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ควรจะทำอะไรแต่เพราะเพิ่งหายมาร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่เอานอนก่อนนอนก่อนนอนต่อไออาพาธน้อยก็เลยกลายเป็นมากที่มากก็เลยไม่หายสักทีคนขี้เกียจเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยอาพาธนิดหน่อยเนี่ยแหมแล้วถ้ามันหนักขึ้นปุ๊บเราจะทำความเพียรไม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราทำตอนนี้ก่อนเพราะกลัวว่าหนักแล้วจะทำไม่ได้ทุกฝั่งเลยทำตอนนี้ก่อนมุมมองคนละเรื่องเลยนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยก็จะเฮ้ยหนักเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยฉันเป็นนิดหน่อยเลยนอนก่อนแต่คนขยันก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เราทำตอนนี้ก่อนเนี่ยมองคนละมุมนะในขณะที่ถ้าเผื่อป่วยหนักจนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนพักอย่างเดียวแหละแต่พอหายกลับมาหายกลับมาคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนที่เราเจ็บไข้อย่างมากเนี่ยเราทำความเพียรไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องทางจิตตอนนี้เราหายจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามหนักขึ้นกลับไปอีกเรารีบทำก่อนตอนนี้เขามองมุมนี้นะตูฟ้ามองคนละมุมเพราะอะไรเพราะด้วยจิตที่บากบั่นไงไม่ทอดทิ้งทุรังคนแบบนี้คือจิตที่มีความเพียรอยู่ในจิตแบบนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอาพาธตรงที่ว่าถ้าอาพาธมากจนถึงว่าหนักจริงๆแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะมาเรียนวิชาความรู้ทำอะไรได้อันนั้นก็ยกไว้คนเราป่วยจริงๆมันจะยังไงอ่ะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ได้สติสัมปชัญญะสายเสยระยงระยางไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาพาธมากจริงๆเจ็บไข้มากจริงๆแต่ถ้าอื่นๆนะก็เล็กๆน้อยๆนะจะบอกเออปวดหัวนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยไอ้เนี่ยไม่ได้อาพาธมากเลยหายามากินหรือไปตรวจที่ OPD คนที่ OPD ทั้งหมดอ่ะกูก็พูดให้ท่านฟังก็ไม่ได้หนักหรอกคนที่อยู่ในห้องเรียกว่าแอดมิดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หนักด้วยICU เนี่ยถึงว่าหนักแล้วก็ยังจะทำความเปลี่ยนไม่ได้ใช่อยู่แต่คนอยู่ห้องทั่วไปหรือตรวจ OPD พวกนี้ยังได้ไม่อาพาธมากอาพาธนิดหน่อยในประการที่4ของเรื่องประธานิยังคะที่พูดถึงอาพาธนี่คืออาพาธหนักนะอาพาธที่ถึงขนาดว่ามีสายระยงระยางเต็มไปหมดดังนั้นจะมาฝึกจะทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแต่ถ้าอาพาธนิดๆหน่อยๆแล้วคุณยังมีการปรารภความเพียรแบบไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระยังเอามาเป็นสาระในการทำความเพียรนี่ดีไงยังไม่ค่อยเป็นไรและในประการสุดท้ายของปัญญานี้อย่างคะคือเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะสังเกตปัญญาในการที่จะดูเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับตรงไหนแก้ยังไงมีวิธีการในการแบบทำให้สำเร็จได้ยังไงเป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของวิมังสาด้วยทุกฝั่งนี่คือประการที่5เรื่องของปัญญาในประธานนี้ยังค่า5ประการตัวอีกครั้งนึงนะ1ศรัทธาข้าพเจ้าแจกแจงให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆ2คือการมีอาพาธถ้าอาพาธถึงขนาดต้องแอดมิดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่เรื่อยๆมันก็ทำได้ยากแต่ถ้ามีอาพาธนิดหน่อยไม่เป็นไรอาพาธน้อยพอได้หรือไม่มีอาพาธเลยก็ยิ่งดี3คือความที่ไม่มีความโอ้อวดไม่มีมายาเป
็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและสี่คือความที่ขยันไม่เกียจคร้านหมายถึงว่าเอาทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความสบายแต่ให้เห็นแก่ความที่มันจะประสบความสำเร็จและ5นั้นเป็นเรื่องของปัญญาความเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นแง่มุมให้เกิดการพัฒนาเป็นวิมังสาด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นปัฏฐานิยังคะอยู่ในเรื่องของการฝึกช้างเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกให้กับโพธิราชกุมารฟังในประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาในข้อที่5ของปัฏฐานิยังคะท่านผู้ฟังมันก็จะมาเป็นหัวข้อในประการที่4ประการแรกเราพูดไปแล้วในอุทานะสัมปทาเนาะประการที่สองเราพูดมาคืออนิจเจทุกเขสัญญานะประการที่สามเรามาพูดถึงเรื่องปัฏฐานิยังคะในประการที่สามนั้นมี5ข้อเนาะส่วนในประการที่4ตรงนี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาจากปัฏฐานิยังคะวิมังสานั่นเองท่านผู้ฟังคือปัญญามันจึงมาเกี่ยวข้องกับอิทธิบาท4เพราะมันเรื่องของมุมมองด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นปัญญาดูฟังเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความเพียรที่ข้าพเจ้ายกเรื่องของกุสิตารัมภะคือองค์แห่งการที่จะเกียจคร้านก็ได้ขยันก็ได้ในเรื่องเดียวกันมันคือมุมมองดูฟังมุมมองของคนขี้เกียจเขาก็เห็นแต่ความสบายความลำบากอันนี้ลำบากไม่ทำอันนี้สบายทำมองมุมนี้ในขณะที่คนขยันเนี่ยที่เขาจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุระคือเขาจะมีอันนี้ได้คือเขาไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เขาเห็นแก่ความสำเร็จความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันมีใช่ไหมอันนี้คือเรื่องปัญญาไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งไว้ยังไงมันจะเป็นเรื่องของทำเครื่องปรุงแต่งที่เป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบที่สำคัญของอิทธิบาทปฏิบัตินั้นมี3องค์ประกอบต้องฟังแล้วไม่ใช่4อ่ะท่าน3นะยังไงนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเรานับเป็น1ไงทุกคนอ้าวนับเป็น1เอาแล้ว2 3คืออะไรถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วนะแล้วเราไม่มี2ไม่มี3เราจะทำให้สำเร็จก็ไม่ได้ด้วยมุมมองเราก็จะไม่พอมันไม่มีที่ตั้ง2คืออะไรท่านฟังคือทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั่นมาตั้งเอาไว้ซึ่งสำหรับบางคนก็ฉันต้องการจะหารายได้เสริมตั้งขึ้นมาอีกคนหนึ่งว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันอีกคนหนึ่งอรหันต์อีกคนหนึ่งบอกเอาลดความอ้วนนั่นแหละตั้งขึ้นมาเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่คุณจะตั้งขึ้นไว้แล้วมันต้องมีอันที่สามด้วยคือสมาธิต้องมาเชื่อมกันให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาปัญญาตรงส่วนวิมังสานี่แหละจะมาเชื่อมกับสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จอ่ะมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปคือเก่ามันเชื่อมกันอยู่สัปดาห์เดียวตอนต้นปีตอนนั้นแหละได้หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมามีกำลังใจสูงตอนนั้นได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วปุ๊บตัวเชื่อมมันหายไปเราไม่ได้ไปมองถึงความสำเร็จแล้วว่าฉันต้องเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งฉันต้องหารายได้เพิ่มฉันต้องลดความอ้วนเอามุมมองนั้นทำไมมันหายไปตอนแรกเห็นอยู่เพราะไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปปัญญาก็ตามความเพียรก็ตามที่เราตั้งไว้ว่าฉันต้องทำสิ่งนั้นสำเร็จสิ่งนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมไอ้ตัวเชื่อมเพื่อมองไปคือสมาธิมันต้องมาด้วยในอิทธิบาทจึงต้องมีองค์ประกอบ3อย่างที่สำคัญไม่ใช่4ท่านผู้ฟังไอ้ที่เราได้ยินมาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารวมเป็น1อันนี้ก็สำคัญแต่ไม่ใช่อย่างเดียวยังมีทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จและอันที่3คือสมาธิเป้าหมายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะทุกฝังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองจุดอะไรที่มันจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีที่เพ่งเล็งไปมันจะไม่มีที่ให้จิตเราตั้งไว้มันก็จะแส่สายไปหาความสบายหรือหนีความลำบากถ้าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่ความลำบากเมื่อไรมันก็ไปผิดทางมันจึงต้องมีเป้าอยู่เสมอ
แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็อะไรนิพพานนิโรธนั่นคือเป้าหมายความพ้นจากทุกข์เส้นทางหลักก็มรรคแปดไงที่เราอยู่ตอนนี้ก็ทุกข์ไงสำหรับคนที่ทำธุรกิจเป้าหมายของคุณก็คือสร้างรายได้เสริมเส้นทางอ่ะก็แล้วแต่จะวิธีไหนจะเป็นธุรกิจประเภทขายตรงก็ได้ affiliate ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ได้หลายอย่างหุ้นก็ได้วิธีการเยอะแยะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นยังไงก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเป้าหมายคุณอยู่ที่กี่กิโลน้ำหนักนะส่วนต่างกี่กิโลตอนนี้เท่าไหร่เส้นทางทำยังไงมันไม่ออกกำลังกายก็อาหารก็มีแค่นี้แหละไอ้แกปตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยสำหรับบางคนมันมากสำหรับบางคนมันน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่ประเด็นเลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถหรือว่าช้างอาชาไนนกมูลไถตัวไม่ใหญ่หากินตามพื้นดินเวลาที่ชาวนาเขาไถนาแล้วมีหนอนมีอะไรมันก็ไปกินเขาก็จะเอาเถาหัวด้วนไปปลูกขามันให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไว้เล่นกับลูกกับหลานเวลาอยู่ที่นาเลี้ยงเหมือนหมาอย่างนี้นะในขณะที่ช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามผูกด้วยเชือกป่านเส้นเท่าหัวแม่โป้งเวลามันเอี้ยวตัวทีเดียวดูฝังเชือกนี้ขาดกระจุยหมดเพราะมันแข็งแรงจะผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเรื่องผูกเล็กๆมีเถาหัวด้วนเหมือนบรเพชรที่ไม่ได้มีรากอะไรมั่นคงเลยผูกนกมูลไถอยู่ทั้งๆที่มันไม่มั่นคงนะแต่ทำไมมันผูกอยู่ในขณะที่เชือกปานเท่าหัวแม่โป้งดูเหมือนมั่นคงแต่ผูกช้างไม่อยู่เพราะช้างมันตัวใหญ่ท่านผู้ฟังมันมีกำลังมากนกมูลไถตัวมันเล็กมันมีกำลังน้อยเครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงจึงมั่นคงสำหรับมันนกมูลไถเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงจึงผูกไม่ได้เลยสำหรับช้างเพราะมันกำลังมากกำลังมาจากตรงไหนท่านผู้ฟังตรงเป้าหมายนี่แหละสามัญผลคุณตั้งจิตไปตรงไหนสำหรับคนที่มีกำลังคือเขาตั้งจิตไว้ตรงที่ว่าจะสิ่งที่ให้สำเร็จมันคืออะไรคือมาตรงอิทธิบาท4ทำเครื่องปรุงแต่งนี่ไงแต่กรณีของคนที่ปฏิบัติธรรมคุณตั้งเป้าอยู่ที่อรหันต์หรืออย่างน้อยก็โสดาบันโอ้นั่นทุกข์มีน้อยกว่ามากเลยแต่ที่เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้เครื่องผูกปัจจุบันเนี่ยหรือแก๊ปเนี่ยช่องว่างมันจะมากขนาดไหนก็ตามแต่พอเราตั้งไปอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำลังใจเหมือนช้างอาชาไนแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะมาเกาะๆอยู่แถวเนี้ยเกาะๆอยู่กับความสบายความลำบากมันก็ไปไหนไม่ได้ไงผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกปัจจุบันหรือถ้าคนทำธุรกิจเอ้าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เฮ้ยเรามีรายได้ทางนี้มีเงินเข้าทางนั้นเราจะมีอิสระทางการเงินเราจะมีฟรีดอมเขาก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นหรือคนที่จะลดความอ้วนอ่ะคิดถึงความมีสุขภาพดีคิดถึงความที่ว่าชีวิตจะดำเนินไปดีได้อย่างไรไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไปไหนทำอะไรก็ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นคนเรียนหนังสืออ่ะคนเรียนหนังสือคุณจะสอบให้ผ่านข้อนั้นข้อนี้เพื่อเราจะได้หางานทำประเภทนั้นหรือไปที่นั่นต่อได้ในการที่เราสามารถกำหนดจิตตั้งจิตจดจ่อเพ่งไว้กับความสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเพ่งไปที่สามัญญผลจะทำให้จิตของเรามีกำลังเหมือนช้างได้จิตนะท่านผู้ฟังต้องมีกำลังถ้าเราจดจ่อไปผิดที่มันก็จะไหลไปหลุดไปอ่อนไปหมดกำลังไปจิตเราก็จะกลายเป็นเหมือนนกมูลไถที่แบบอ่อนกำลังเครื่องผูกอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลากไปได้ลากไปกินก็กินลากไปนอนก็นอนลากไปสบายหนีความลำบากเล่นเกมติดโซเชียลนี่แล้วเพราะจิตมันอ่อนกำลังเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าเราเพ่งไปในที่ที่จะสำเร็จมีอิทธิบาทนะจิตเราจะมีกำลังเหมือนช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงาม
เป็นคนไม่ทอดทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจมีความมั่นใจไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญามีอุทธานสัมปทาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยความสำเร็จในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาได้ดูฟังขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ละหลวมจิตใจประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความสงบอยู่ในภายในในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ banya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน เปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
11: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พี่สายชนีสร้างช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์กดเลิฟมาเลยนะคะFacebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเช้านี้ตามข่าวไปด้วยไปกับเรานะคะทุกช่องทางเลยนะทักกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฟ้าฝนต้องตามกันด้วยวันนี้กรุงเทพอากาศสดชื่นสดใสแจ่มใสมากๆเลยนะคะเช้าๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรรับฟังเราชัดเจนไหมนะคะบอกเรามาหน่อยเพราะว่าวันก่อนระบบอาจจะขัดข้องหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเข้าไปติดตามเราทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไปกดง่ายๆเลย NBT Plus เนี่ยฟังวิทยุสดก็ได้ทั่วประเทศเลยทุกคลื่นนะคะที่มีรวมไปถึงทีวีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะ
1: อบอุ่นด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆแล้วมีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ6:13 ไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26 พฤษภาคม 2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจงที่จะส่งศาลธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมกันถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายปกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายปกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกันกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรี ่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันโดยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำลิดผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมารูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างการและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้งสองประเทศซึ่งจากการพบทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีและก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
0: ค่ะหลายท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยๆท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์คือแต่ตอนนี้เพลงของนายแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
1: ค่ะเมดอินไทยแลนด
0: ์
1: นะดิฉันได้ฟังแต่เด็กๆนะเพลงเนี้ย
0: เนาะ
1: ต้องดูซิว่ามีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วนะเพลงนี้นะ
0: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนกันเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
1: 25
0: วันนี้วันที่3
1: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
0: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นาทีนะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู 4:00 ประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงนะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
1: ใช่ถือว่าเยอะ
0: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส รัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40% นะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างล้นหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกร้อยละ26สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะคะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะ
0: คะ
1: ทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะคะว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60บาทเราจ่าย40บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5ส.เนา
1: ะ
0: เก็บโน้ต

0: ลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
0: ส
1: าม
0: าร
1: ถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพื่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaichoythaiplus.th ค่ะ
0: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอให้เขาไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
1: ตื่นเช้ามา
0: ก็ทยอยกันนะ
1: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
0: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าขอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
1: โอ้ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากเลยที่ข่าวยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับ พี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมาย

0: ในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนโลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสและครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่าMade in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนนั่นเองครับพี่น้อง มาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงว่อนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคแล้วครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อ อย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มแหละครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ป. ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแหละครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบ.นี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creatorsอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับ ส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดและครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ3 นาทีใช่ไหม
1: 3-4 นาที
0: ค่ะเรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6 รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1 ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
0: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28 พฤษภาคมถึง1 มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวย้ำช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนก็